0: นักเรียนเองที่ทะเลาะกันกลับกลายว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย
1: ตั้งหลักทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งก่อนนะ
0: ครับผม
1: หมอเข้าใจว่าโดยข่าวกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนแต่เป็นเยาวชนบางคนเป็นเยาวชนบางคนเนี่ยถ้าในนิยามของจิตวิทยาพัฒนาการนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นถ้าเอาตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันนี้โดยกฎหมายไทย
0: ครับ
1: เขาจะพูดถึงคำว่าเยาวชนจนถึงอายุ25ปีบริบูรณ์พอพ้น25ปีบริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเอาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนิยามคำว่าเด็กก็คือตั้งแต่อายุน้อยกว่า18ปีลงมาว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าเกินอายุ18ปีขึ้นไปปุ๊บถือว่าไม่ใช่เด็กแหละจิตสำนึกบกพร่องทำไมหมอใช้คำนี้เลยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นหลักสากลโลกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการกระทำความรุนแรงใดๆที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติธรรมทุกหลักธรรมทางศาสนาเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในรั้วโรงเรียนในรั้วอนุบาลในรั้วมหาวิทยาลัยแบบรุนแรงนะแล้วเกิดขึ้นแม้แต่ในสถานพยาบาลหมอใช้คำว่าสถานบริการทางสาธารณสุขทุกรูปแบบไม่ใช่เพียงแค่โรงพยาบาลนะรวมไปจนถึงรพสตอะไรก็ตามคืออาชีพต่างๆเหล่านี้เขาอยู่ในสถานะที่เขากำลังสร้างคนซ่อมคน
0: ช่วยเหลือคน
1: ช่วยเหลือคน
0: ค
1: ือทั้งชีวิตแต่กำลังทำเพื่อนั้นอยู่ทุ่มเทตามหลักกาชาดสากลเนี่ยแม้กระทั่งในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่เคยที่จะปฏิเสธต่อให้ติงข้างกันศัตรูต่อกันเลยก็ตามเนี่ยแพทย์ปฏิเสธการรักษาไม่ได้นี่มันเป็นหลักสากลอยู่แล้วแล้วจะไม่มีการกระทำต่อให้มีสงครามโลกเกิดขึ้นนะ
0: ครับ
1: ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 พื้นที่ในลักษณะนี้มันเป็นหลักสากลโลกใครก็ตามที่ไปก่อการในลักษณะนี้มักจะถูกประณามโดยส่วนใหญ
0: ่ตอนนี้ไม่มี2ด้าน1ก็คือด้านของผู้ที่กระทำผิดไปแล้วแล้วเกิดมาสำนึกได้แนวทางในเชิงที่จะต้องแก้ไขเขาอะครับ
1: คือประเด็นแรกเลยเนี่ยในมาตรการเชิงกฎหมายนี่จำเป็นต้องเข้มอันนั้นหมอคงจะไม่ไปวิพากษ์เพราะไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ยืนยันว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายต้องสลายคำว่าแก๊งหากไปดูเหตุผลของหมอจะมี 2-3 เงื่อนไข1จิตอาสาแบบไม่กำหนดระยะเวลา
0: หมายความว่า
1: ชั่วชีวิต
0: หมายว่าเราต้องทำไปตลอดไป
1: เราไม่ได้เอาจิตอาสามาเป็นบทลงโทษเข้าใจตรงนี้ให้ดี
0: ใช่ครับ
1: ว่าจิตอาสาไม่ได้เป็นการบทลงโทษเวลาบทลงโทษมันต้องมีการกำหนดระยะเวลาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่เราต้องการยกระดับจิตใจของผู้คนใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาใช่ไหมการมีน้ำใจแบ่งปันมันเป็นความเอื้ออาทรมีเป็นความไมตรีจิตมันควรจะติดตัวของคนทุกคนความเป็นสำนึกพลเมืองความเป็นคุณภาพพลเมืองมันควรจะมีตลอดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: มันไม่จำเป็นจะต้องมาบอกว่าอ๋อฉันจะมีจิตอาสาอยู่5ปีแล้วหลังจาก5ปีฉันจะไม่จิตอาสาแล้ว
0: นั่นแสดงว่าจริงๆมันไม่ให้เป็นบทลงโทษแต่เป็นการขัดเกลาเปลี่ยนนิสัยนั่นเอง
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของหมอคือการใช้มาตรการทางสังคมแต่แน่นอนว่าอยู่ดีๆจะให้คนซึ่งเฮลเฮลบ้าพลังและความคิดไปในทิศทางที่ลบอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะยอมมาเป็นจิตอาสาแบบซีโรราบยังกับแมวเชื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่โลกสวยคือในช่วงแรกอาจจะต้องใช้อาศัยกติกาทางกฎหมายมาเป็นบังคับเงื่อนไขที่สองสลายความเป็นแก๊งทำพฤติกรรมที่ดีทำในแต่ละโรงพยาบาลมีเยอะคนที่ต้องการความช่วยเหลือมีเยอะพลังคุณเยอะมากก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือคนก็ได้แต่เรากำลังจะแปลงมันให้กลายมาเป็นพลังบวกแทนแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สองของหมออีกอันหนึ่งก็คือการดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในยะของหมอต้องการส่งสัญญาณให้บ้านเป็นบ้านครับบ้านไม่ได้เป็นหลังคาไว้ให้อาศัยอยู่มันต่างกันนะบ้านที่เป็นบ้าน
0: ก็เหมือนแค่อยู่กันแค่นั้นอะแต่ไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรกันเลย
1: บ้านที่เป็นบ้านมันจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมันการมีการเจรไนพฤติกรรมกันคนเป็นพ่อแม่เองก็เป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช้ความรุนแรงซะในบ้านไม่ให้ท้ายซึ่งกันและกันที่เลี้ยงแบบสำลักความรักจนลูกจมน้ำความรักตายสำลักความรักตายนะไม่เลี้ยงแบบนั้นถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้ไม่ไปทำสิ่งที่ผิดอีก บ้านก็ต้องเป็นบ้านเพราะเงื่อนไขของหมอในจิตอาสานี้จึงเป็น

0: ประเด็นแรกก็คือศาลท่านยิ่งท่านผู้พิพากษามีสั่งก็จะทำให้ความเป็นแมวเชื่องเริ่มเกิดขึ้นก็ตามมาด้วยไม่กำหนดระยะเวลาจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการสลายแก๊งตามมาด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาเคารพนับถือนั้นอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
1: ถ้าเอากฎกติกามาตราหน้ายิ่งเหมือนกับเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราผิดแล้วมันเหมือนไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวหรืออยากจะกลับมาเป็นคนปกติแต่คุณหมอบอกว่าเออทำไมเราไม่ให้เขาเป็นจิตอาสาตลอดชีวิตเพราะคำว่าจิตอาสาคือการทำดี
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นการฟื้นฟูทางจิตใจของเขาด้วย
0: จิตอาสาไม่ได้เป็นบทลงโทษสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได
1: ้
0: มีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็สามารถมีน้ำใจในการแบ่งปันเราอยากได้พลเมืองอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กฎหมายและการเข้าคุกสถานเดียวแล้วไม่ไปพัฒนาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
1: ใช่ครับ
0: ก็ไม้เด็ดขาดทำก็ทำไปเถอะแต่สิ่งที่หมอต้องการเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเป็นมาตรการเชิงสังคมที่เรามาเจรนายพฤติกรรมนี้ให้มันเป็นคงเส้นคงวาให้มันเหมือนกับคำว่าเป็นมนุษยธาตุคนก่อการคนกระทำเนี่ยนะวันนี้ท่านไม่ต้องมาใช้เหตุผลแก้ตัวหรอกเพราะอะไรรู้ไหมท่านกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองก่อนสิว่าสิ่งที่ทำไปนั้นน่ะทำในห้องฉุกเฉินทั้งที่คนอื่นเขาก็ป่วยกันอยู่อย่างนั้นหมอก็ได้รับบาดเจ็บพยาบาลได้รับบาดเจ็บจะมาใช้อารมณ์บอกให้ว่าอ๋อตอนนั้นฉันหลุดอารมณ์ฉันก็เลยทำตะเล่อทะล่าแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่มีใครเขาคิดกันในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะการที่คุณจะใช้ยกระดับจิตใจของคุณโดยการเป็นน้ำใจในการแบ่งปันสลายความเป็นแกงแล้วก็ยังคงเส้นคงวาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยที่เหลือจะกลายเป็นเรื่องของการเป็นจิตอาสาต่อเนื่องกันไป
1: ครับ
0: แต่อาจจะการกำกับติดตามแบบไล่จี้ติดเหมือนกรณีที่คนที่ต้องคดีอยู่เนี่ยมันอาจจะค่อยๆถอยออกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เขามีพื้นที่ยืนของเขาต่อเนื่องกันไปกระบวนการนี้หมอกำลังพูดถึงการเจรนายยกระดับคุณภาพจิตใจคนในกรณีที่ไม่ได้เป็นคดีความอะไรทั้งหลายเนี่ยภาพของจิตอาสาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นโดนบนบันดาลใจแรงบันดาลใจมันระเบิดออกมาจากข้างในการที่ระเบิดออกมาจากข้างในมันจะจีรังยั่งยืนย้ำอยู่นะว่าจิตอาสานี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษโปรดเข้าใจไว้ว่าจิตอาสาคือกิจกรรมที่ดีคือคุณภาพพลเมืองที่ดีไม่อยากให้สัญลักษณ์ของจิตอาสาต่อไปนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเกิดขึ้นจากเป็นพ่อคนทำผิดกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองก็เลยออกมาเป็นเรื่องของจิตอาสาไม่ใช่สัญญาณนั้นเลยแต่เรากำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจของความเป็นคุณภาพพลเมืองนั้นน่ะก็คือการเป็นผู้ให้มันเป็นงานสร้างคนสร้างสังคมนะ
1: ผมว่านี่นะครับเรื่องราวน่าใจแบบนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าภาพของการขับเคลื่อนประเทศมันจะมาทำแค่คน2คนไม่ได้การเป็นจิตอาสาไม่ได้เริ่มจากคนปกติก็คนปกติก็ได้เลยคนไม่ปกติหรือน้องๆที่มีปัญหาก็สามารถลบมาเป็นบวกวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณหมอเดลก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการ

พืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: นับเป็นโชคดีของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะอัครศาสนูปถัมภกผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันนับแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์นับแต่โบราณนานมาพระเจ้าแผ่นดินไทยแม้จะทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดแต่ก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาที่มีศาสนิกเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทรงรับเป็นพระราชทุระในการอารักขาทุกศาสนาในพระราชอาณาเขตให้ได้รับความผาสุกในการเผยแพร่และปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อเสมอหน้ากันศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นที่นับถือของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาช้านานแล้วศาสนาหนึ่งดังปรากฏหลักฐานว่ามีกลุ่มชาวมุสลิมอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการแปลและจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งยังทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธยพปรและอักษรพระนามาภิไธยสกไว้ที่ปกของพระมหาคัมภีร์เป็นพยานแห่งพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นที่แซ่ซ้องในพระราชกรณียกิจนี้ไปถึงยังต่างประเทศครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงรับเป็นพระราชทุระในการจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ชำระตรวจแก้ขึ้นใหม่เจริญรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานเมาลิดกลางอันเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ถือศาสนาอิสลามทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยในวิถีประเพณีปฏิบัติของมุสลิมศาสนิกยังความปลาบปลื้มแก่พี่น้องชาวมุสลิมเป็นการทั่วไปมัสยิดต้นสนเป็นหนึ่งในบรรดามัสยิดที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำรุงมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระยุพราช
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานแก่พี่น้องมุสลิมศาสนิกเช่นนี้ได้รับการสรรเสริญแซ่ซ้องโดยทั่วไปและจะจารึกหนักแน่นอยู่ในใจของพี่น้องไทยมุสลิมอย่างมิรู้ลืม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: ทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปกากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแปะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี้ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกคือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้น2ในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจครับเขาถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นที่แบบสูง
6: ไปแฟนจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญ
7: เราไปเล่น
6: ไปเถอะไปอยากถ่ายรูปไม่นานเลยอยากถ่ายนะก็ด
8: ี
6: นะ
8: ได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
8: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ชแอบ
11: เฮ้ตื่นเต้นตื่นเต้น
10: เฮ้ย
9: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: ย
1: ข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
0: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
1: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
0: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
0: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์2ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง3ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
0: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
0: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
1: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
0: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
0: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
0: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
2: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยทุกข
0: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
2: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
4: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่างั้นแปลว่าพวกเราก็ต

0: ตอบถูกละสินะ
1: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
1: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
3: ศีลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
4: ทีนี้ศีลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมบัติ
5: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
3: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
5: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสันที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมาลุงเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
0: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
1: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าชิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกหลานแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
0: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าข้องกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างธินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม่
1: ๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากแล้วก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือทางสันติวิธีในทางที่2คือให้อภัยในทางที่3คือภายใต้พระบารมีมี3ส่วนนั้นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน
3: อ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่ลุยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พะเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: คยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: แล้วเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้านะ

0: ปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
0: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
3: เม
4: ค่ะ
5: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
7: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
8: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
10: งวงช้างงวงช้าง
0: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
12: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตะหลิ่งริมน้ำครับ
13: ภูเขาไฟระเบิด
14: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
15: หิมะถล่ม
16: โอ้ย DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
0: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
16: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
0: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครใจบ้างครับ
1: สวัสดีจ้าง
0: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้าผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคน

0: พิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นอยู่ด้านหลังให้นะ
4: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
4: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
1: ่ DLTV
2: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
4: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
1: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
4: ฮะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
3: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ค่ะ
4: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
3: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี้
1: พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
5: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
6: หลอกล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
7: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนต้องและตาม
8: ฉากและฉาย
9: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: พวกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
5: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
6: พร้อมพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกบเพลงรางวัลนักอ่าน
9: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้ตเป็นฟ้าแฝดกันต่างเรียนหนังสืออยู่ห้องเดียวกันคุณครูชื่ออาทิตย์

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัวโน้ตเขียนได้ถูกหมดคุณครูและเพื่อน

0: ไม่โทรสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
1: อ๋อก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
0: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงททหารททงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: Ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, student. How are you?
1: I'm happy.
2: Very good. ทุกคนได้ยินเลย I'm happy. I'm fine. มีอย่างอื่นอีกไหมคะไม่ I'm okay. Okay เลยแสดงว่าเด็กๆสบายดีต้องดูแลสุขภาพหน่อยเนาะช่วงนี้เนาะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันเมื่อสักครู่เด็กๆต้นทางคุณครูกุ้งได้ถามไปเรียบร้อยแล้ว How are you เด็กๆปลายทางบ้างนะคะone two three How are you Very good ได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางตอบกันมาหลายคำตอบเลย I'm happy I'm okay I'm fine I'm great I'm goodใช่ไหมคะสามารถตอบได้หลายแบบนะคะเด็กๆก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ที่สำคัญช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบางทีเช้าเย็นๆหน่อยนึงบ่ายฝนตกแล้วก็มาร้อนวันหนึ่งเด็กๆมีเหมือนจะมีหลายฤดูกาลเด็กๆต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยได้ไหมคะและที่สำคัญเมื่อเด็กๆ เจอฝนวิ่งไปเล่นน้ำฝนเลยได้ไหมไม่ได้ส่วนใหญ่เด็กๆห้องนี้น่ารักก็คือจะมีชุดกันฝนไว้บางคนมีร่มมาบางคนมีถุงที่จะใส่ถุงเท้ารองเท้าเปียกกลับไปนะคะไม่ให้เปียกแล้วก็เปียกเป็นรองเท้าแตะนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะเจอน้ำฝนอย่าเพิ่งไปวิ่งเล่นเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้มาโรงเรียนพอเจอน้ำฝนบางคนกลับไปไม่ได้อาบน้ำอ่ะไม่ได้สระผมก็จะป่วยเป็นไข้ไม่สบายกันไปมีน้ำมูกกันไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาโรงเรียนเจอคุณครูทุกวันวันนี้มาพบกับของกุ้งบ้างวันนี้ตั้งโต๊ะไว้เรียบร้อยเลยตั้งโต๊ะไว้เรียบร้อยเลยเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะเยี่ยมมากตอบเป็นภาษาอังกฤษเลยเห็นอะไรดังนะแบกแบกอยู่ไหนเนาะ This one
1: No
2: This one
1: Yeah
2: เห็นอะไรอีกคะ
1: Book
2: This one ไปต่อเห็นอะไรอีก
3: Pencil sharpener
2: Pencil sharpener ของกุ้งกุ้งใหญ่อลังการใช่ไหมเหลาแบบว่าเหลาได้ตลอดเลยแล้วเนาะเหลาได้ทั้งห้องแป๊บเดียวเนาะไปต่อเลยค่ะ
3: Pencil
2: case โอเคสวยงามของกุ้งกุ้งเลยเห็นอะไรอีกเพนเห็นเพนแล้วเห็นอะไรอีกคะ
3: eraser
2: ของจริงใช้จริงมีร่องรอยการใช้ด้วยไม่หายด้วยนะครูกุ้งพยายามไม่ให้หายด้วยนะเพราะก้อนหนึ่งคือมันใช้ได้จริงๆใช้เป็นปีได้เลยเด็กๆต้องดูแลของตัวเองดีๆด้วยนะคะเป็นการดูแลรักษาของตัวเองให้เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยเห็นอะไรอีก
3: pencil
2: แหลมเชียเตรียมพร้อมที่จะเรียนในวันนี้เหมือนที่กุ้งบอกเด็กๆว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนควรเตรียมดินสอกี่แท่งต่อ1วันบางคนบอก4แท่งบางคนบอก3แท่งเหลามาให้พร้อมเรียบร้อยเพื่อที่ถ้าหักปุ๊บเปลี่ยนปั๊บไม่ต้องมาเหลาเนาะและอีกอย่างนึงเห็นอะไรเอ่ย
3: ล
2: ูเลอร์ของกุ้งจะเล็กๆแต่ของเด็กๆยาวมั้ยยาวเนาะอ้าวถ้าอย่างนั้นกุ้งขอทบทวนจากตรงนี้เลยนะคะถ้ากุ้งมีคำศัพท์ให้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะต้องหยิบสิ่งของชิ้นไหน พอได้ไหมเริ่มจากเดี๋ยวครูกุ้งจะเรียกเป็นกลุ่มหาตัวแทนกลุ่ม1กลุ่มมาเพื่อที่จะหยิบของให้ถูกคำแรกคำว่าอะไรเอ่ย
3: Pencil
2: คำว่า Pencil Group 2 Group 2ตัวแทน Group 2ลองมาดูหน่อยซิว่าคำนี้จะต้องตรงกับอุปกรณ์อะไรมาน้องพอยต์มาแล้ว Group 2หยิบอะไรเอ่ย

0: นี่หยิบชิ้นนี้โชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อย right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมากเลยค่ะอ้าววางได้เลยไปต่อคำนี้ค่ะคำ group 5 group 5 one volunteer come on pleaseruler ruler คืออะไรเอ่ยมาใกล้ๆครูกุ้งเลย right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมาก put on the table ไปต่อเลยค่ะคำนี้เลยค่ะ
1: pencil
0: sharpener พร้อมๆกันใหม่ออกเสียงว่าอะไรนะ
1: pencil sharpener
0: ขอ group 3ใครจะเป็น volunteer มาเลยThis one right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมากเลยอ่ะวางที่เดิมได้เลยค่ะไปต่อคำต่อไป
1: It's okay
0: อะไรนะ
1: It's okay
0: Group 1 one volunteer คนมาหลายคนอ้าวคนแรกมาแล้ว right or wrong
1: right
0: เยี่ยมเลยค่ะวางได้เลยและคำนี้ตัวโตๆอ่านว่าอ่านว่า
1: เพ
0: น group 4เพนคืออะไรเนาะ right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมากวางได้เลยค่ะคราวนี้เด็กๆเด็กๆคิดว่าของที่เราจับไปเมื่อสักครู่เนี้ยเด็กๆมาหยิบทั้ง5ชิ้นเนี่ยยังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้บอกบ้างคะ
1: book
0: เหลืออะไรนะ bookeraser
1: แบ
0: กหมดไหม
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วนะคะเด็กๆจำได้เนอะหรืออีก3สิ่งที่ครูกุ้งนำเสนอยังไม่ได้มีคำศัพท์ให้ออกมานะคะเยี่ยมมากเลยวันนี้ก่อนนำเข้าสู่บทเรียนครูกุ้งทบทวนแบบนี้แล้วคุณครูปลายทางนะคะวันนี้เตรียมกระดาษ A4 แบ่งครึ่งไว้ให้เด็กๆเพราะเราจะได้วาดรูปกันก็ทำกิจกรรมการสนทนาการพูดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้จะอยู่ในเรื่อง get ready พร้อมกัน get ready
1: get ready
0: ต้องกระฉับกระเฉงนิดนึงนะพร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: get ready
1: get ready
0: เยี่ยมมากค่ะบางคนเข้มแข็งมากบางคนบอกว่าคือถ้าไม่สบาย get ready ห่อเหี่ยวไหมเหี่ยวหน่อยเนาะอ้าวได้อย่างงั้นถ้า get ready ใครแข็งแรงตอบดังๆเลย get ready
1: get ready
0: เยี่ยมมากเด็กๆปลายทางก็เสียงดังด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราเน้นทักษะการพูดมากเลยคำศัพท์ต้องได้ความหมายของคำศัพท์และประโยคต้องได้และที่สำคัญพูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆง่ายๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนวันนี้เราจะมาพูดบทสนทนากันเป็น conversation ที่เด็กๆจะต้องออกมายืนข้างหน้าห้องและต้องมีรูปวาดอันสวยงาม เด็กๆคิดว่าเด็กๆวาดรูปสวยไหม
1: สวย
0: เหมือนครูกุ้งไหมครูกุ้งวาดรูปสวยไหมไม่สวยครูกุ้งอ่ะบอกได้เลยว่าทักษะการวาดรูปสู้เด็กๆไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องวาดรูปสวยๆสื่อสารออกมาทางภาพเพื่อที่จะได้ใช้บทสนทนากันตามจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะซึ่งวันนี้ขอทบทวนกันก่อนเลยขอทบทวนคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้ครูกุ้งทบทวนก่อนนำเข้าสู่บทเรียนกันรอบหนึ่งแล้วรอบนี้ทั้งคำศัพท์กับรูปภาพออกมาเด็กๆออกเสียงโฟนิกส์ตัวแรกกันได้ไหม
1: ได
0: ้นะอ้าวคำแรกเลยค่ะ
1: เบิร์กแบก
0: เยี่ยมมากเลยเบิร์กแบก
1: เบ
0: ิ
1: ร
0: ์
1: ก
0: แบก
1: เบิร์กแบก
0: ถ้าครูกุ้งใช้คำถามว่า what is it เด็กๆจะตอบว่าอะไร
1: is a bag
0: is a bag เยี่ยมมากเห็นไหมครูกุ้งพยายามทบทวนเอาของเก่ามาทบทวนกันนะและเด็กๆต้องมีเสียงโฟนิกส์ให้ครูกุ้งในคำศัพท์ด้วยนะคะเด็กปลายทางอย่าลืมนะคะต้องมีเสียงโฟนิกส์ด้วยไปต่อเลยค่ะ
1: บุ๊ก
0: บุ๊กบุ๊กพร้อมๆกันไหม
1: เบ
0: ิร์กบุ๊กต้องเป็นหนังสือแค่เล่มเดียวแต่ถ้าจากรูปนี้หนังสือกี่เล่มคะ
1: 3
0: เล่มเราต้องบอกว่า
1: 3
0: books 3 books 3เวลาออกเสียง3นะลิ้นจะออกมาข้างหน้านิดหนึ่ง3
1: books 3
0: books เยี่ยมมากเลย book ก็ต้องเติม s ถ้ามีหนังสือหลายเล่มแต่ถ้าเล่มเดียวต้องเติมไหมคะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ครูกุ้งถามหน่อยจากรูปที่ชี้

0: What is it?
1: Is a book.
0: Is a book. พร้อมๆกันมา is a book.
1: Is a book.
0: เยี่ยมเลยไปต่อเลยค่ะ
1: Per pen.
0: พร้อมๆกันเลย per pen.
1: Per pen.
0: จากรูปด้านบนคือปากกาแท่งเดียวแต่ถ้าปากกา2แท่ง pen 2แท่งเอ๊ะเราต้องเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ
1: Pen.
0: เยี่ยมมากโหที่สำคัญโหยน้ำลายกระเด็นออกมาเลยพอเติม s ข้างหลังใช่ไหม
1: two pens
0: two pens
1: two pens
0: อ้าวดูที่มือของกุ้ง what is it
1: what is it
0: it's a pen what is it
1: it's a pen
0: เยี่ยมมากเลยต้องเป็นปากกาแค่แท่งเดียวนะคะไปต่อเลยค่ะ
1: per
0: pencil case per pencil case คำนี้จะสื่อสารกับ pencil case ที่มีแค่Only one คือมีแค่ชิ้นเดียวอันเดียวแต่ถ้ามี one two three โอ้โหเราต้องบอกว่าอะไรนะ
1: three pencil case
0: เยี่ยมมากนะว่า three pencil case three pencil case โอ้โหมีจำนวนเยอะๆเนาะซึ่ง pencil case เนี่ยจะมีหลายแบบบางคนก็เป็นกล่องบางคนก็เป็นถุงซิปบางคนก็เป็นถุงผ้าเด็กๆเป็นแบบไหนกันบ้างคะเป็นกล่องกล่องพลาสติกเนาะเหมือนกันเราเรียกแบบเดียวกันเลยว่าคือ pencil case มีไว้เป็นมีไว้เพื่ออะไร
1: ใส่ในซองสี
0: เก็บให้อุปกรณ์เราเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะไม่แบบไปถึงโยนใส่กระเป๋าทุกอย่างเลยหาไม่เจอพอจะใช้ยังลบก้อนหนึ่งก็หาไม่เจอใช่ไหมทำให้มีระเบียบในการเก็บของนะไปต่อเลยค่ะอันนี้ได้แน่นอนเราเรียกว่า
1: pencil
0: sharpeners ซึ่งถ้าคำเดียวไม่มี s ก็ต้องบอกกับรูปนี้คือมีแค่ one พร้อมกัน what is it
1: it's a pencil sharpener
0: และถ้าข้างบนโอ้โหมีจำนวนเยอะมีจำนวนเท่าไหร่คะ
1: three
0: มีจำนวนเท่ากับ threeแล้วเราจะพูดกับคำศัพท์นี้ว่าอย่างไร
1: three pencil sharpeners
0: เยี่ยมโอ้โหเสียง s ชัดมาก three pencil sharpeners มี s อยู่ข้างหลังด้วยถ้าจำนวนเยอะถูกไหมคะเด็กๆเรียนเรื่องตัวเลขแล้วนะต้องมาให้สอดคล้องกับคำศัพท์ให้ได้ไปต่อเลยค่ะ
1: ruler
0: คำนี้ต้องมีกี่ชิ้นมีกี่อัน1ชิ้นเท่านั้น only one แต่ถ้ามีหลายรูเลอร์นับสิ
1: 1 2 3 4
0: คำนี้เราต้องบอกว่า
1: 4
0: rulers ถ้าถามคำถามกับคำศัพท์คำนี้นะถามว่า what is it is a ruler what is it
1: is a ruler
0: เยี่ยมมาก ruler ขึ้นต้นด้วย letter r letter r เขียนแบบไหนลากลงโค้งส่วนใหญ่เด็กๆตอนนี้จะเรียนกับตัวอักษรพิมพ์เล็กเนาะครูกุ้งทดสอบเด็กๆไปบ้างแล้วเด็กๆก็จะบางคนก็จะเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กกับอักษรพิมพ์ใหญ่ปนกันต้องแยกให้ถูกนะคะตัวพี่กับตัวน้องเนาะไปต่อเลยวันนี้ในช่วงของ speaking practice speaking practice เราต้องฝึกอะไรคะ
2: ปาก
0: ฝึกปากฝึกอะไรฝึกพูดจะต้องฝึกพูดกันซึ่งวันนี้เราจะใช้คำว่า A จะมีนักเรียน A กับนักเรียน B เท่ากับว่ามีกี่คนในการใช้บทสนทนา
2: Two.
0: มีกี่คนคะ
2: Two.
0: มี2คนคำถามจะถามว่า Do you have a Do you have a เช่นรูปแรก Do you have a pencil case
2: yeah.
0: เด็กๆมีไหมมีแล้วก็ต้องตอบว่า yes I have a pencil case ถ้าถามรูปนี้ต้องถามว่าอะไรลูก do you have a book do you have a book ถ้ามีเรามีอยู่แล้วแหละเราก็ต้องตอบว่า yes I have a book เยี่ยมมากถ้ารูปนี้ล่ะ
2: bag
0: เราจะใช้คำถามว่า
1: do you have a bag
0: พร้อมๆกันใหม่ do you have a bagเด็กๆมีไหมมีปลายทางมีไหมคะมีเหมือนกันจะต้องตอบว่าอะไรเอ่ย
1: yes I
0: เยี่ยมเลย Do you have a pencil
1: yes I have a pencil
0: Do you have a pencil sharpener?

0: เยี่ยมมากเลยวันนี้เราจะต้องใช้บทสนทนานี้ซึ่งเดี๋ยวครูกุ้งจะขอฝึกให้เด็กๆพูดให้คล่องก่อนได้ไหมคะต้องตั้งใจในการพูดก่อนสัญญาได้ไหมได้นะโอเคโอเมกบอกสัญญาโอบอกสัญญาแบบนี้เลยอ้าวมาดูเลยค่ะวันนี้การฝึกพูดซึ่งทำให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆต้องตั้งใจในการพูดสักนิดหนึ่งนะอ้าวดูประโยคแรกเลยเขาต้องถามก่อนว่า get ready ของเราก็คือ are you ready to study วันนี้พร้อมจะเรียนยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราตอบเลย yes I am
1: yes I am
0: ครูกุ้งถามใหม่ are you ready to study
1: yes I am
0: มีท่าด้วยปลายทางก็จะมีท่าอย่างนี้ are you ready to study yes I am อ๋อมีแบบสั่นกันไปสั่นกันมาด้วยพร้อมใหม่นะปลายทางนะคะพร้อมเลย Are you ready to study?
1: Yes, I am
0: เสียงเบามากเลยเนาะอ่ะไปต่อถ้าถามคำถามนี้เราจะถามว่าอะไร
1: Do you have a
0: pen? โอ้เก่งมากเลยหันสายใหญ่หันสายใหญ่หยิบไมโครโฟนพูดเลยต้องถามว่าอย่างไรคะ
2: Do you have a bag?
0: คำถามถามว่า Do you have a bag? Bag Bag มีตัวอะไรบ้างนะใครจำได
1: ้ B-A-G bag
0: ต้องมีตัวอะไรบ้างนะ
1: B-A-G bag
0: เยี่ยมมากเลย Do you have a bag? คำตอบถ้าเรามีมีกันทุกคนไหมมีเราจะต้องตอบว่าอะไรคะ
1: Yes
0: I have a bag มีตัวอะไรบ้างนะ
1: B-A-G bag
0: อ๋อเยี่ยมเลยค่ะ Do you have a bag? Yes I have aแบกเมื่อลงท้ายประโยคก็จะต้องมีมากับตัวสุดท้ายทันทีเราอย่าลืมใช่ไหมมีคนลืมอยู่บ่อยๆและข้างบนเป็นเครื่องหมาย page question mark คือเครื่องหมายคำถามนะอ่ะไปต่อถ้ารูปนี้เราจะถามว่าอะไรคะ
1: Do you have a book
0: พร้อมๆกันใหม่อ่านว่าอะไรนะ
1: Do you have a book
0: จำได้ไหมว่า book มีตัวอะไรบ้าง
1: Book
0: เก่งมากเลย Do you have a book? มีเรามีอีกแล้วอ่ะเราจะต้องตอบว่า
1: I have a book
0: Yes, I have a book เยี่ยมเลยชอบที่เด็กๆเสียงลงท้ายของ book อ่ะไม่ Yes, I have a book ไม่อ่ะ book ลงท้ายด้วยเลตเตอร์ K ใช่ไหมออกเสียงให้ชัดเจน Yes, I have a book
1: Yes, I have
0: ไอดีจ๋าดูสิต่อไปเราจะต้องถามว่าอะไรถามว่าอะไรนะ
1: Do you have a pen
0: เอ๊ะและเพนคำนี้มีมันหายไปเด็กๆคิดว่าจะต้องมีตัวอะไรบ้างคะอะไรนะเอาใหม่ดังๆเลย
1: P E
0: N เยอะ P E N Nเพนใช่หรือเปล่าใช่ Do you have a pen?
1: Do you have a pen?
0: คำถามส่วนใหญ่ถ้าคำถามที่ตอบด้วย yes no นะก็จะเป็นเสียงสุดท้ายจะเสียงสูงนิดหนึ่งนะคะเอถ้าเรามีเราก็ต้องตอบว่า
1: Yes I have a pen
0: Yes I have a pen เยี่ยมเลยไปต่อปลายทางเสียงดังกว่าเร็วกว่าเราเนาะอ้าวถามใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง
1: Do you have a pencil sharpener
0: มีคนบอก pencil sharpener บางคนบอก pencil case ตกลงว่าจะเป็น pencil case หรือเป็น pencil sharpener
1: pencil case
0: โอเคนั้นถามพร้อมๆกันใหม่ Do you have a pencil case มีอีกแล้วอ่ะเราจะตอบว่า
1: Yes, I have a pencil case.
0: Yes, I have a pencil case. พยายามเด็กๆเวลาตอบเราอย่าลากเสียงยาวเหมือนกันถ้าครูกุ้งถามเด็กๆว่า Do you have a pencil case? เด็กๆก็ตอบเลยว่า Yes, I have a pencil case. ง่วงนอนกันไหมง่วงไหมง่วงครูกุ้งต้องขอตัวไปหลับเลยต้องอย่าลากเสียงยาวเนาะเอาถามใหม่เลย Do you have a pencil case?
1: Yes, I have a pencil case
3: เ
0: ยี่ยมเลยไปต่อเลยอันนี้แหละบีดใช่ป่ะตะกี้บีดบอกว่าคำตะกี้มีเป็น pencil sharpener ใช่ไหมอ่ะถามใหม่ Do you have a pencil sharpener?
3: Do you have
0: a pencil sharpener? มีไหมคะมีอุปกรณ์ห้องนี้พร้อมคำตอบคือ
3: Yes, I have a pencil sharpener
0: เยี่ยมมากเลยคำถามคำตอบง่ายมากเลยอ้าวโหถามใหม่ถามว่าอะไรนะฟินิกฟินิกแก้มจ๋าคำถามนี้ต้องถามว่าอะไรนะลูก Do you have a ruler เห็นไหมฟินิกกับแก้มหันไปคุยกันพลาดช็อตสำคัญเลยคำนี้ใช่ไหมแก้มเราจะต้องพูดว่าอะไรนะลูกคำนี
3: ้
0: Do you have a ruler เราต้องตอบว่าม ีอีกแล้ว
3: Yes
0: I Yes, I have a ruler. ประมองกันใหม่ Yes, I have a ruler. เยี่ยมเลยไม้บรรทัดเราเรียกว่าอะไรนะฟินิกเรียกว่าอะไรนะลูก ruler แก้มไม้บรรทัดเราเรียกอะไรนะคะเยี่ยมไปต่อเลยค่ะคราวนี้เด็กๆจะต้องวาดรูปครูกุ้งมีคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนก็คือต้องวาดรูปในกระดาษที่ครูกุ้งได้บอกไว้เนาะพอวาดรูปเสร็จแล้วกิจกรรมของครูกุ้งต่อไปก็คือจะให้เด็กๆฝึกถามตอบบทสนทนาที่เราฝึกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูกุ้งก็จะให้เด็กๆออกมาหน้าห้องฝึกถามตอบถามตอบหันกลับไปเรื่อยๆเนาะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะตอนนี้เตรียมกระดาษ A4 ที่พับครึ่งที่คุณครูแจกไว้เรียบร้อยแล้วหรือบางโรงเรียนเขาไม่ได้ทำในกระดาษก็จะทำในสมุดที่เตรียมไว้และหลังจากนั้นเมื่อวาดเสร็จคุณครูปลายทางรบกวนเลยนะคะให้เด็กๆหลอกมาสนทนาเป็นคู่ๆกันเพื่อที่จะได้มีการฝึกฝนทักษะการพูดกันด้วยเวลากี่นาทีดีครูกุ้งขอให้วาดรูปแบบแป๊บเดียวได้ไหมไม่จำกัดเวลาแต่อยากให้เด็กๆเร่งมือในการวาดแบบไม่ต้องลงสีและที่สำคัญวาดเล็กๆจอยๆได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ครูกุ้งสายตาสั้นนะสั้นและยาวคนละข้างหูดูลำบากเลยต้องวาดรูปที่อยู่ตรงกลางใหญ่ๆได้ไหมคะวาดรูปอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนของตัวเองเลยได้ไหมคะเลือกมา1อย่างวาดกี่อย่างลูก
3: 1
0: อย่างวาดที่แบบตัวเองคิดว่าตัวเองมีแน่นอนแน่ใจแน่นอนเลยว่าต้องมีและหลังจากนั้นครูกุ้งจะมาฝึกบทสนทนากันให้เวลาไว้สักครู่หนึ่งนะคะอ้าวเริ่มลงมือเลยวาดอะไรบิดวาดอะไร
4: eraser
0: เวลาถาม eraser เนี่ยเราก็ต้องตอบ yes I have an eraser ต้องใช้ and ถูกไหมวาดอะไรวาดอะไรต้องใหญ่ๆนะบีดอยู่นี่พอยวาดรูปอะไรลูก pencil โอเควาดใหญ่ๆวาดอะไรคะ pencil โอเคเด็กๆตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ครูกุ้งไม่ขอให้ลงสีวันนี้แต่ขอให้วาดรูปใหญ่ๆเนาะและที่สำคัญสื่อสารออกมาให้ว่ารูปนี้ดูเป็นรูปจริงๆนะมงคลวาดอะไรครับดินสอเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร pencil ดินสอเรียกว่าอะไรนะเยี่ยมเลยแมนยูวาดรูปอะไรคะวาดรูปอะไรคะฮะมีทิชชู่ไหมวาดรูปอะไรลูก ruler เยี่ยมมากวาดรูปอะไรคะ book เยี่ยมเลยวาดรูปอะไร bookสุดหล่อครูกุ้งวาดรูปอะไรวิบิทวาดรูปอะไรคะลูเลอร์วาดรูปอะไรลูเลอร์วาดรูปอะไรคะมาริอีเรเซอร์เวลาเราใช้อีเรเซอร์เนี่ยเราจะบอกว่า it is an eraser ต้องใช้แอนนะ do you have an eraser yes I have an eraser ของใครที่วาดอีเรเซอร์ยังลบใครที่วาดอีเรเซอร์คำถามจะต้องถามว่าDo you have an eraser? Yes, I have an eraser. ต้องใช้แอนนะ เรียบร้อยไหมคะ
5: ใคร
0: เรียบร้อยแล้วบ้างเรียบร้อยแล้วทำยังไงให้แบบให้สวยๆแบบดินสอส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ฮะมีลายใช่ไหมใช่ต้องมีลายอย่างเงี้ยนะโอเค

0: มงไม่ใช่มงคลโอเมกอะไรอ่ะ
1: อ
0: ี
1: เรเซอร์
0: อีเรเซอร์วาดง่ายๆเอาทาบเลยเนี่ยนะโอ้โหใบปูวาดอะไรคะอะไรเอ่ยอันคืออะไรคะ What is it? It's a pencil okay. ดินสอมันงอได้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมอ๋อมันมีดินสอยวบยาบเคยเห็นไหมดินสอยวบยาบที่แบบว่ามันจะงอได้อะเนาะเออเอวาวาดอะไรวาดอะไรคะกบเหลาเขาเรียกว่า pencil sharpener โอเคง่ายมากเลยเนาะ eraser ใช่ไหม book อ๋อมันคือ
1: eraser
0: ก้อนเล็กไปไหมก้อนเล็กไปไหม
1: ใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้นิดนึงเดี๋ยวก้อนเล็กมองไม่เห็นนะโหพี่เติร์ด pencil ของพี่เติร์ดจะแท่งใหญ่กว่าแท่งใหญ่กว่าตัวพี่เติร์ดนะให้เวลาอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราต้องสนทนากันทั้งห้องเดี๋ยวไม่ทันนะคะ

0: เสร็จแล้วรอก่อนนะคะเด็กๆ เขียนคำศัพท์ไปด้วยได้ไหมได้ป่ะเขียนคำศัพท์ได้ไหม
1: ได้
0: ครูกุ้งวางคำศัพท์ให้เอาไหมมีใครเอาคำว่าอะไรอ่ะลุลเลอร์หรอลุลเลอร์ไหนว่าจำได้กันน่ะจำได้เปล่า eraser eraser pencil case มีใคร pencil case ไหม pencil เฉยๆมามีคำศัพท์ให้ pencil ไง pencil pencil ดินสอได้ป่ะใช่ใช่ pencil sharpener eraser จำให้ได้ eraser eraser อย่างลบ eraser eraser อย่างครูกุ้งให้เพิ่มคำศัพท์ไปเนาะ eraser ไม่รู้จักตัว r ครูกุ้งจะบีบคอตัวเองตายดีไหมเนี่ยฮะได้ไหม E R A โอเมกต้องจำหลายๆตัว S E R S S สันพระอาทิตย์ S สันพระอาทิตย์ไม่ใช่ S E ตัว E ตัวนี้เขียนตัว R ได้ไหมจ๊ะหนูเขียนอันนี้เป็น pencil sharpener หนูเขียนรูเลอร์ได้ไหมล่ะไม่ได้ใช่ไหมมันต้องสื่อสารกับภาพอันนี้ pencil sharpener คำที่3ไงครับใช่ป่ะเขียนใหม่ era ser era ser ผิด Pencil sharpener คำที่3 E R A S E R A ค่ะ S E R S E R E แล้วก็ R S ดูเพื่อนเนี่ยดูเพื่อนนี่แหละคำนี้ถูกแล้ว E R A S E Rใช่เด็กๆคะเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะเหลือแต่

0: รูปภาพอย่างเดียวเลยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมคะรูปอะไรเขียนคำศัพท์ลงไป E R A S E R E E R A S E R A A S E R E R E R A S E R eraser ยังลบเก็บทุกอย่างค่ะยกเว้นรูปภาพที่เราวาดมะลิได้ไหม E มะลิเขียนยังขอบคุณครับลูก E R A E กับด้านมะลิกับด้านด้วย E R A S E R ยังไม่ค่อยคล่องคำศัพท์เนาะบอกมะลิด้วยลูกมะลิพร้อมกันนะคะคราวนี้เด็กๆดูนะครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาทีละกลุ่มเพื่อมาฝึกการพูดบทสนทนากันครูกุ้งจะเริ่มจากกรุ๊ป1มาก่อนเลยกรุ๊ป1มาเข้าแถวข้างหน้าเลยค่ะกรุ๊ป1มาเข้าแถวข้างหน้าโชว์รูปภาพของตัวเองให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูโชว์รูปภาพของตัวเองให้ไปเพื่อนปลายทางให้ดูแล้วเราจะมาฝึกบทสนทนากันตอนนี้ครูกุ้งถามก่อนผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรคะคุยเก่งเลยต้องเสียงดังกว่าคนพูดใช่ไหมใช่เหรอผู้ฟังที่ดีต้องพูดแข่งกับเพื่อนหน้าห้องเลยได้ไหมได้ไหมคะวิวิทไม่ได้นะผู้ฟังที่ดีใช้หูฟัง listen carefully ตั้งใจฟังListen carefully ตั้งใจฟังดูนะเพื่อนรูปแรกเลยอ้าวครูกุ้งเป็นคนถามคนแรกหันมาหาครูกุ้งเลยค่ะ Do you have a ruler?
1: Yes, I have a ruler.
0: เยี่ยมมากคนต่อไปหันไปถามเพื่อน ถามคำถามนี้เลยนะต้องรูปนี้นะถามว่าอะไรคะ
1: Do you
0: have an eraser?
1: Do you have an eraser?
2: Yes, I have an eraser.
0: An eraser.
2: Yes, I have an eraser.
0: เยี่ยมมากไปต่อนั่งที่ได้เลยค่ะถามว่าอะไร
2: Do you have an eraser?
1: Yes, I haveAnd eraser.
0: เยี่ยมไปต่อเลยถามของพี่เติร์ดครับผมเด็กๆคะในห้องหันษาต้องฟังนะถามว่าอะไรคะ
1: Do you have a pencil?
2: Yes, I have a pencil.
0: เยี่ยมมากเสียงต้องเข้มแข็งแบบนี้เลยไปต่อเลยคำนี้เลยค่ะ
2: Do you have
0: อะไรเอ่ย
2: Pencil sharpener
0: ถามใหม่ Do you have a pencil sharpener
2: Do you have an อ
0: ันใหม่ๆเอาใหม่ Do you have a pencil sharpener
2: Do you have
0: a pencil sharpener ตอบเลยค่ะ
1: Yes
0: I have a pencil sharpener. โอเคไปต่อถามว่าอะไรคะ
1: Do you have
0: an eraser?
1: An eraser.
2: Yes, I have an eraser.
0: I have an eraser.
2: Yes.
0: เอาใหม่ Do you have an eraser?
1: I have an eraser.
0: เอาใหม่ถามดังๆ ID Do you have an eraser?
1: Do I have an eraser?
2: Yes, I

0: have
1: and
0: eraser
1: and eraser โอเคปรบมือให้กรุ๊ป1หน่อยกรุ๊ป1สิ่งที่จะต้องพัฒนา1ความแม่นยำคำศัพท์2เวลาพูดพูดเสียงเบาต้องมั่นใจ3ต้องเริ่มความมั่นใจด้วยนะคะและผู้ฟังที่ดียังมีเสียงคุยอยู่กรุ๊ป1กลับไปเป็นผู้ฟังแล้วนะไม่คุยแล้วนะคะมากรุ๊ป2มาต่อเลยวันนี้ครูกุ้งจะฝึกให้เด็กๆพูดทุกคนพอพูดทุกคนจะได้กลับไปพูดที่บ้านได้อ้าวโชว์รูปภาพให้เด็กๆปลายทางกันดูกันหน่อยพอยพอยจ๋าโอเมกถือดีๆถือรูปดีๆตั้งๆดีๆนะโอเคพร้อมคนแรกเลยค่ะถือไมโครโฟนเลยครูกุ้งถามแก้มเลยนะ Do you have a book
2: Yes, I have a book.
1: เยี่ยมไปต่อโอเมกถามรูปที่โอเมกมีถามว่าอะไรคะ Do you have an eraser?
2: Do you have...
1: พูดดังๆลูกแก้ม Do you have an eraser?
2: Do you have
1: an
2: eraser? Yes.I have eraser.
1: I have an eraser.
2: I have an eraser.
1: ไปต่อเลยค่ะอ้าวพอยรูปนี้นะถามว่าอะไรคะ Do you have a pencil?
2: Do you have a pencil?
1: ปากกว้างๆลูก Do you have a pencil?
2: Do you have a pencil?
1: ตอบว่า
3: Yes, I have a pencil.
1: โอเคเยี่ยมไปต่อเลยค่ะอ้าปากกว้างๆนะลูกเวลาเราพูดจะได้คล่องต่อเลยค่ะ
3: Do you have a pencil?
1: Do you have a pencil?
3: Do you have a pencil?
1: พอยอ้าปากกว้างๆลูก Do you have a pencil?
3: Do you have a pencil? Yes
1: I have
3: Yes I have a pencil
1: โอเคเยี่ยมมากกรุ๊ป2ปรบมือให้กรุ๊ป2หน่อยกรุ๊ป2ตอนนี้สิ่งที่จะต้องพัฒนาบอกได้เลยความมั่นใจในการพูดและน้ำเสียงที่พูดยังไม่ฉะฉานและชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราต้องพัฒนากันต่อนะกรุ๊ป3กรุ๊ป3มาเลยกรุ๊ปไหนนะวิวิเสียงดังหรือเปล่าอ้าวโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูนาวาครับออกมาหน้าชั้นเราไม่เล่นนะครับลูกนะมาเลยค่ะมาเลยโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยมือถือตรงๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะDo you have an eraser?
2: Yes, I have eraser.
1: I have an eraser. Do you have an eraser?
2: Yes,
1: I have an eraser.
2: I have an eraser.
1: One more time. Do you have an eraser?
2: Yes.
1: I have an
2: eraser.
1: ต้องให้แม่นยำนะครับไปต่อนะคะถามของเพื่อนเลย Do
2: you have a pen?
1: Pen หรือ pencil?
2: Pencil.
1: ถามใหม่
2: Do you have a pencil?
3: Yes, I have a pencil.
1: ไปต่อเลยค่ะถามเพื่อนเลยไปนั่งที่ได้เลยครับลูก
3: Do you have a book?
2: Yes, I have a book.
1: เยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดกรุ๊ปนี้ต่อไปถามเลยค่ะ Do you have a book?
2: Do you have a book?
3: Yes, I have a book.
1: ไปต่อเลยค่ะคนสุดท้ายมงคลถามว่าอะไรเอ่ยDo you have อะไรคะ
2: Do you have
1: a pencil?
2: A pencil.
1: ถามใหม่ดังๆเลย Do you have a pencil?
2: Do you have a pencil? Yes, I have a pencil.
1: เยี่ยมมาก Group 3สิ่งจะต้องพัฒนาให้แม่นยำคำศัพท์อีกนิดหนึ่งนะคะเสียงดังฟังชัดดีแล้วมา Group 4บ้างค่ะมาเลย Group 4 on the line เข้าแถวเลยชูรูปให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูGroup 5

0: มีซ้อมกันแล้วตั้งใจฟังหน่อยนะตั้งใจฟังกรุ๊ปโฟร์อ่ะพร้อมนะคะ Do you have a book?
1: Yes, I have a book.
0: เยี่ยมเลยไปต่อหันไปถามแมนยูรูปนี้เลย Do you have อะไรคะ
1: Do you have
0: a ruler?
1: A ruler. Yes, I am a ruler.
0: Yes, I have a ruler. พูดดังๆลูก
1: Yes, I am a ruler.
0: I have a ruler.
1: A ruler.
0: ไปต่อค่ะถามเลยไปนั่งที่ได้เลยค่ะ Do you have อะไรคะ ในห้องเสียงดังแมนยูใส่หน้ากากเราจะไม่ค่อยได้ยินตั้งใจฟังนะคะแมนยูถาม
1: Do you have
0: พูดดังๆลูก Do you have a ruler
1: You have a ruler.
0: ตอบเลยค่ะ
1: Yes, I have a ruler.
0: เยี่ยมค่ะไปต่อเลยค่ะถามรูปนี้ล่ะเนยต้องถามว่า
1: Do you have a book?
0: เยี่ยมเนยถามดัง
1: ๆ Do you have a book?
0: เยี่ยมตอบเลย
1: Yes, I have a book.
0: เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้กรุ๊ปโฟหน่อยกรุ๊ปโฟของเราขาดความแม่นยำในคำศัพท์แล้วก็พูดต้องเสียงดังกว่านี้นิดหนึ่งนะคะแมนยูเพื่อนเพื่อนปลายทางไม่ได้ยินนะมาต่อที่กรุ๊ป5เลยค่ะกรุ๊ป5กรุ๊ปสุดท้ายดูนะกรุ๊ป5ขอกำลังใจจากกรุ๊ป1 2 3 4หันหน้าไปก่อนหันหน้าไปก่อนลูกต้องคอยดูว่าเพื่อนเวลาออกมาทำอย่างไรโอเคชูรูปให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูพร้อมไหมคะพร้อมแล้วหันหน้ามาสนทนากันเลยถือ Do you have a ruler?
1: Yes, I have a ruler.
0: ไปต่อเลยค่ะถามนี่เลยคนนี้สุดหล่อกุ้งถามว่าดูจากรูปเขา
1: Do you have a pen?
0: Do you have a ruler
1: Do you have a ruler?
0: ใหม่พูดใหม่ลูก Do you have a ruler?
1: Do you have a ruler?
0: ปากกว้างๆนะตั้งใจดูปากกุ้ง Do you have a ruler?
1: Do you have a ruler?
0: ตอบเลยค่ะ
1: Yes, I have a ruler.
0: I have a ruler.
1: I have a ruler.
0: ใหม่ที่ไว้ที่ปาก I have a ruler.
1: I have a ruler.
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะไปต่อถามมะลิถามว่าอะไร Do you have an eraser?
1: Do you have an eraser?
0: ช้าๆ Do you พูดเลยลูก
1: Do you
0: have an eraser?
1: And an eraser
0: แล้วตอบว่าอะไรคะ
1: Yes I have an
0: Eraser เราไม่ใช่เนาะไปต่อเลยค่ะเมอรี่สุดสวยคุกุ้งเมอรี่เอารูปออกมาถามว่าอะไรอย่าไปนิดนึงถามว่าอะไรคะ Do you have
1: an eraser
0: ตอบว่าอะไรคะ
1: Yes I have aneraser
0: โอเคปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากวันนี้เด็กๆบอกได้เลยว่าบทสนทนาที่ครูกุ้งให้ฝึกพูดกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเด็กๆฝึกพูดแล้วเด็กๆจะต้องนำกลับไปพูดที่บ้านด้วยพอได้ไหมคะไหนของใครเป็น eraser ชูรูปขึ้นมาครูกุ้งถามเลยตอบพร้อมๆกันนะ Do you have an eraserI have an eraser. เก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะของใครเป็น pencil? ชูขึ้นมาของใครเป็น pencil? Pencil มีนะตอบกุ๊กกุ๊กนะ Do you have a pencil?
2: Yes, I have a pencil.
0: เยี่ยมเลยค่ะเก็บใส่ใต้โต๊ะของใครเป็น ruler? Ruler ชูขึ้นมาDo you have a ruler?
2: Yes.
0: Why? เสียงอ่อยมากเลยดังๆเลยค่ะ
2: Yes.
0: I have a ruler. เก็บได้เลยค่ะของใครเป็น book? Book. โชว์ขึ้นมา Do you have a book?
2: Yes.

0: Yes.
1: And
0: ของใครเป็น pencil sharpener คนเดียวตอบดังๆฟังชัดเลย Do you have a pencil sharpener?
1: Yes.
0: I have a pencil sharpener. โอเคเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากวันนี้เด็กๆได้ฝึกพูดกันเนาะแต่บางคนครูกุ้งก็จะบอกการพัฒนาไปเป็นกลุ่มๆแล้วว่า 1. เสริมความมั่นใจ 2. ความแม่นยำในคำศัพท์ 3. การฝึกพูดเด็กๆจะต้องฝึกพูดให้เป็นประโยคนะคะบางคนยังเป็นคำๆๆอยู่นะหันหน้ามาหาครูกุ้งหน่อยวิวิทปั้นดินวันนี้ได้พูดบทสนทนานี้ลองกลับไปพูดที่บ้านใช้รูปของเราดูได้ไหมคะได้เนาะไปต่อเลยวันนี้ในช่วงสุดท้าย wrap up ของเราครูกุ้งยังใช้คำถามเดิมทบทวนกันอยู่ถ้าครูกุ้งถามว่า Do you have a pencil case?
1: Yes.
0: Yes.
1: I have a
0: case. Do you have a book?
1: Yes. I have a book.
0: Do you have a bag?
1: Yes. I have a bag.
0: Do you have a pencil?Do you have a pencil sharpener?
1: Yes, I have a pencil sharpener.
0: ทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์การเรียนที่เด็กๆเตรียมมาโรงเรียนเด็กๆคิดว่าของทุกอย่างเหล่านี้เมื่อเราใช้เสร็จเราก็จะทิ้งเลยดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: เราควรทำอย่างไรเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนต้องทำอย่างไรนะแล้วก็พอเวลาหล่นที่พื้นเราก็ทิ้งไปเลย
2: หยิบขึ้นมา
0: ต้องทำไมคะ
2: หยิบมา
0: อ๋อเพราะอย่างหนึ่งก็คือเราต้องใช้ดินสอยังลบไปบรรทัดทุกอย่างให้คุ้มค่าบางคนดินสอยังไม่ทันหมดแท่งเลยหล่นที่พื้นครูกุ้งถามว่าของใครตอบไม่รู้ได้ไหม
1: ได
0: ้ต้องเก็บแล้วก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้คุ้มค่านะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องหาเงินมาซื้อให้เราใช้อย่างมีคุณค่าสัปดาห์หน้าชั่วโมงถัดไปครูกุ้งขอบอกชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนเรื่อง classroom language นะคะในครั้งถัดไปเราจะเรียนเรื่อง classroom language เด็กๆคิดว่าเด็กๆอยากจะพูดให้เก่งกว่านี้ไหม
1: อยาก
0: ไหมครูกุ้งจะได้เพิ่มทักษะการพูดให้เด็กๆ เข้าไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ในเด็กได้ฝึกทักษะการพูดทุกคนเลยอยากจะให้เด็กๆไปทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ที่บ้านด้วยในทักษะการเขียนนะคะฝากไว้สำหรับเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยวันนี้บทสนทนาที่เราใช้กันให้นำไปใช้นอกห้องเรียนกันด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานดินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิ
1: นึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้ว7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เอาละยังเกี่ยวกับการลบชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านนิดนึงดังนั้นเรื่องวันนี้นะที่เราจะเรียนรู้กันคงเกี่ยวกับเรื่องของการลบนะครับแต่จำนวนวันนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วนะครับที่เราเรียนกันก็คือการลบจำนวน2จำนวนวันนี้เพิ่มจำนวนเข้ามาเป็นการลบจำนวน3จำนวนนะครับที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาหาผลลบนะครับของจำนวน3จำนวนดังนั้นวันนี้วิธีการหาผลลบอิสระเลยเด็กๆอาจจะทำไมครับมีวิธีการอะไรบ้างที่ครูแม็กสอนไปแล้วใครพอจำได้บ้างส่วนย่อยส่วนรวมเส้นจำนวนมีอะไรอีกมีอะไรอีกเปรียบอะไรนะเปรียบเทียบอะไรนะอ้าวใช้กรอบ10ได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกการลบการลบนับอะไรนับอะไร
1: น
0: ับ
1: ต่อ
0: มีนับถอยหลังมีอะไรอีก
1: น
0: ับ
1: ต่อ
0: มีนับถอยหลังนับต่อการลบโดยการทำไมครับ
1: เอา
0: ออกวาดภาพได้ไหมได้เลยดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอประโยคสัญลักษณ์การลบดังนั้นเด็กๆก็อาจจะเลือกวิธีที่ถนัดและเดี๋ยวเรามาอธิบายในเรื่องของผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์หรือผลลบที่เกิดขึ้นนะครับคำตอบตรงกันหรือไม่นะครับเอาละครับเด็กๆครับเรียนรู้กันวันนี้เด็กๆต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรแน่นอนวันนี้เด็กๆต้องหาอะไรครับหาผลลบของจำนวนกี่จำนวน3จำนวนที่กำหนดให้ได้นะครับดังนั้นวันนี้3จำนวนนะบางคนก็เอ๊ะอาจจะทำไมครับยังนึกไม่ออกว่าหน้าตาของการลบจำนวน3จำนวนเป็นอย่างไรก็จะคล้ายๆทำไมครับกับการบวกเลยหน้าตาของจำนวนทั้ง3จำนวนแต่ต่างกันที่เครื่องหมายนั้นก็จะเป็นแต่เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายลบนั่นเองนะอ้าวเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
1: สองตาด
0: ู
1: สองห
0: ู
1: ฟ
0: ัง สมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้อย่างฉลาด
1: เ
0: ฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงนะครับในการเรียนพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับขอเสียงดังฟังชัดนะครับต้นทางก็ขอให้เสียงดังไปยังถึงอะไรครับปลายทางปลายทางก็เสียงดังมายังต้นทางเลยเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

0: าแล้วครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาแล้วครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะเกี่ยวกับในเรื่องของการหาผลลบดังนั้นวันนี้นะก็อาจจะทบทวนบางเรื่องนะครับที่อาจจะจำเป็นบางเรื่องที่สอนไปแล้วก็อาจจะทำไมครับไม่ได้ทบทวนก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนเพิ่มเติมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าคุณครูแม็กหยิบยกวิธีอะไรนะครับมาทบทวนในเรื่องของการหาผลลบบ้างเอาละครับดูที่ข้อแรกก่อนเลยอ้าวช่วยอ่านหน่อยเท่ากับเท่าไหร
1: ่เท่ากับ8
0: เท่ากับเท่าไหร่
1: 8
0: คิดยังไงให้ได้8
1: นับถอยหลัง
0: อ้าวปันบอกนับถอยหลังทำยังไงดีนับถอยหลังเอา13ไว้ในใจชูขึ้นมาแล้วนับถอยหลังถ้านับถอยหลังนะ13ไว้ในใจชูขึ้นมา5 13แล้ว12 11 109 8อ้าวคำตอบ8 8น่าสนใจยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อมีวิธีการอื่นอีกไหมเส้นจำนวนมีอะไรอีกมีอะไรอีกส่วนส่วนย่อยส่วนวัดรูปได้ไหมอ้าวลองมาดูลองมาดูลองมาดูถ้าคุณครูแม็กกำหนดวงกลมแทนจำนวนของตัวอะไรครับตัวอะไรอ่ะตัวตั้งครูแม็กต้องวางเท่าไหร่เนี่ยต้องวางเท่าไหร่ครับกี่วงกี่วง
1: 13วง
0: ครบหรือยังครับมงคลครบหรือยังเอ่ยอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 40
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวยังไม่ครบยังไม่ครบอีกเท่าไหร่เอ่ย
1: 3วง
0: อีก3วง10กับอีกเท่าไหร่ล่ะ
1: 3
0: 10กับอีก3เป็น
1: 13
0: เป็น103นะครับดังนั้นเราจะทำไมครับมงคลลบด้วยลบด้วยอะไรล่ะ
1: 5
0: ลบด้วย5เอ๊แสดงว่าครูแม็กต้องทำไมครับเนี่ยเอาทำไมอ่ะเอาออกเอาออกเท่าไหร
1: ่
0: 5ตามจำนวนของตัวตามจำนวนของตัวลบกากบาททับได้ไหม
1: ได
0: ้วงล้อมรอบได้ไหมครับอาจจะกากบาทหรือวงล้อมรอบก็ได้นะครับแสดงการทำไมนะ
1: เอ
0: าออกดังนั้นเอาออก5ถ้าคุณแม็กแมวออกตรงนี้โอ้ไม่ครบแน่นอนก็เลยไปเลือกเอาออกในนี้นะครับ1 2 3 4 5ที่วงล้อมรอบอยู่ส่วนที่ไม่ได้วงล้อมรอบอยู่แสดงว่าเป็นส่วนที่เหลืออยู่ก็แสดงว่าเป็นผลอะไรแล้วครับ
1: ผล
0: อะไรเป็นผลลบที่ไม่ได้วงล้อมรอบออกเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ย5กับ3เป็น8ดังนั้นตอบได้แล้ว13ลบด้วย5เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับ8นะครับดังนั้นตอบได้เลยนะว่าดังนั้น13ลบด้วย5เท่ากับ8อาจจะทำไมครับวาดรูปเห็นไหมนับถอยหลังได้ไหมเมื่อสักครู่นี้นับถอยหลังก็ได้นะครับดังนั้นเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์และเห็นในเรื่องของทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ดูเลยเอ๊วิธีการง่ายๆนับต่อหรือนับถอยหลังดีควรที่จะทำไมครับแบบนี้ตัวลบน้อยๆไม่มากก็ทำไมครับนับถอยหลังนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์นะว่าวิธีการใดนะที่จะทำไมครับหาผลบวกได้ง่ายและก็รวดเร็วนะครับแต่สำคัญเลยต้องถูกต้องแล้วก็แม่นยำนั้นต้องฝึกฝนนะครับเรื่องการหาผลลบเนี่ยนะมันเป็นในเรื่องของการทักษะนะครับเด็กๆก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำนะครับจึงจะหาผลลบได้ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปต่อนะต่อไป19ลบด้วย8เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะตอบได้เลยเหรอว่าเท่ากับ11คิดยังไงเอ่ย
1: นับถอยหล
0: ัง บางคนนับถอยหลัง
1: วาดรูป
0: วาดรูปได้อะไรอีกอะไรอีก
1: เส
0: ้นจำนวนก็ได้มีอะไรอีก
1: ส่วน
0: ย่อยส่วนรวมได้ไหมถ้าส่วนย่อยส่วนรวมเรียนไปแล้ว แยกเป็นอะไรครับ10กับ
1: 9
0: ก็เอา9ไปลบออกจากอะไรครับ8เรียนไปเลยเมื่อวานนี้นะครับจากครั้งที่แล้วเลย9ลบด้วย8เหลือ1โอ้อีกรวมกับอีก10เป็นเท่าไหร่เนี่ย11แบบนี้ก็ได้นะครับจากครั้งที่แล้วเราก็สามารถนำความรู้นะส่วนย่อยส่วนรวมนำมาใช้ได้หรือเส้นจำนวนดังนั้นถ้าเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยนะดูจากข้อนี้ปุ๊บ19ลบด้วย8เอ๊ะควรจะนับถอยหลังหรือนับต่อดีถ้านับถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งล่ะครับ8ครั้งถ้านับต่อเราจะนับต่อจากตัวอะไรนะตัวลบไปหาตัวโอ้โหไปหาตัวตั้งเกิน10แน่นอนเห็นไหมเพราะถ้านับต่อ10ครั้งก็แค่18เองนะครับยังไม่ถึงเลยนั้นเกิน10และหลายครั้งแน่นอนควรอย่างนี้นะครับวิเคราะห์ทันทีเลยว่าอ๋อควรที่จะนับถอยหลังถ้าเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะระหว่างการนับถอยหลังหรือนับต่อนะครับอ้าวลองมาดูต่อนะครับจากเส้นจำนวนควรจะทำไมเนี่ยสรุปแล้วนับถอยหลังหรือนับต่อ
1: น
0: ับ
1: ถอยหลัง
0: นับถอยหลังทบทวนนิดนึงบนเส้นจำนวนสตาร์ทบึ้นจากไหนนะศูนย์ไปไหนครับไปที่ด้วยเหตุผล19เป็น
1: ต
0: ัวตั้งอ้าวเยี่ยมมากนะครับสตาร์ทเครื่องรึ่นเลยจาก0ไปที่19เราจับถอยหลังถอยหลังทีละเท่าไหร่ครับทีละ1นะ19ถอยหลังทำไมครับ1เป็น10อะไรครับ18ครั้งที่1นะถอยหลังครั้งที่2ถอยหลังครั้งที่3ถอยหลังครั้งที่4ถอยหลังครั้งที่5ถอยหลังครั้งที่6ถอยหลังครั้งที่7และถอยหลังครั้งที่8เท่าไหร่ครับ11ครูแม็กบอกแล้วอย่าเพิ่งรีบเชื่อตัวเองทบทวนอีกครั้งหนึ่งนับหน่อยว่าเรานับถอยหลังครบถ้วนแล้วหรือยังก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8อ้าวแสดงว่าคุณแม็กนับถอยหลังครบหรือยังครับครบแล้วก็อย่าลืมวงกลมที่คำตอบตอบเท่าไหร
1: ่
0: ตอบ11นะครับยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากนะครับเอาล่ะดังนั้นก็สามารถนำมาตอบได้เลยนะครับว่า19ลบด้วย8ผลลบที่เหลือเท่ากับ10เท่าไหร
1: ่
0: 11นะครับ11นะอันนี้เป็นในเรื่องของวิธีการทำไมครับใช้เส้นจำนวนหรือการนับอะไรเนี่ยอันเนี้ยถอยอะไรหรือการนับถอยหลังนะครับก็เด็กๆก็จะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของจำนวนนะครับที่แม่นยำนะดังนั้นต้องมีภาพของเส้นจำนวนหรือนับจำนวนเนี่ยคล่องแล้วนะครับก็จะใช้วิธีการนับถอยหลังนะครับได้คล่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนั้นวิธีการนี้นะครับไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามเด็กๆก็ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้มาดูกันต่อนะอ้าวข้อนี้15ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 15
0: เหลือเท่าไหร่คิดยังไงเนี่ย
1: นับถอยหลัง
0: อ้าวบางคนนับถอยหลังอ้าววาดรูปหรือเส้นจำนวนมีวิธีการหลากหลายมากมายเลยนะครับเอาละนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะหาผลลบจากข้อนี้ได้อย่างไรเอาละครับถ้าใช้วิธีการนับต่อเราจะนับต่อจากตัวอะไรนะ
1: ต
0: ัวลบเท่าไหร่ล่ะเนี่ยครูแม็กนับต่อเลยจากตัวลบ1 2 3 4 5 6นับต่อจากตัวลบ6นับต่อไปไหนเนี่ยไปหาอะไรครับ
1: ต
0: ัวตั้งเท่าไหร่ล่ะ15นับต่อไปจนถึง15เอาละ6นับต่อจาก6แล้ว
1: 7
0: ใช่ไหม7 8 9 10 11 12 13 นับต่อไปกี่ครั้ง
1: 9
0: กี่ครั้งครับ
1: 9
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9นับต่อไป9ครั้งแสดงว่าได้คำตอบแล้วว่า15ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือเท่ากับ9ดังนั้นตอบได้แล้วนะครับ15ลบด้วย

0: 6ผลลบที่เหลือเท่ากับ9อันนี้นะครับก็เป็นวิธีการนับอะไรเนี้ยนับต่อจาก
1: ต
0: ัวลบไปหาตัว
1: ต
0: ั้งนะครับนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งแต่ถ้าเด็กๆลองวิเคราะห์นิดนึงดูจากโจทย์ทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้15ลบด้วย6ควรใช้วิธีการอะไรเนี่ยนับต่อหรือนับถอยหลังดีทำไมถึงนับถอยหลังดี
1: เพราะว
0: ่
1: าถอยหล
0: ัง
1: จะน
0: ับ
1: แ
0: ค่6ถ้าโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับหันศาถ้านับต่อต้องนับถึงกี่ครั้งนะ9ครั้งแต่ถ้านับถอยหลังสำหรับข้อนี้นับถอยหลังแค่กี่ครั้งครับ6ครั้งนะก็จะนับถอยหลังทำไมครับน้อยกว่าดังนั้นถ้าเด็กๆวิเคราะห์เด็กๆก็สามารถเลือกวิธีการนะครับว่าอาจจะเป็นวิธีการทำไมครับอาจจะไม่เหมือนครูแม็กก็ได้อาจจะทำไมครับนับถอยหลังเหมือนที่หันษาบอกว่านับถอยหลังแค่6ครั้งเองข้อนี้ใช้นับถอยหลังดีกว่านะครับแต่ครูแม็กก็พยายามทำไมครับนำเสนอวิธีการต่างๆมากมายเลยที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปนะก็นำกลับมาทบทวนให้กับเด็กๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับคราวนี้โอ้โหลักษณะแบบนี้ดูสิเป็นอะไรเนี่ยเป็นสถานการณ์หรือว่าเป็นโจทย์ปัญหาครับ
1: โจทย์ปัญหาร
0: ู้ได้อย่างไรว่าเป็นโจทย์ปัญหาม ีคำว่าเอาละเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมมีคำว่าก
1: ี
0: ่อะไรเนี่ย
1: ก
0: ี่แท่งเอาละมีประโยคคำถามแบบนี้เป็นทำไมครับโจทย์ปัญหาแน่นอนอ้าวช่วยอ่านโจทย์ปัญหาหน่อยเขาบอกว่าอย่างไรบ้างส้มปอแอนอแปนไม้โทแป้นอ่านว่าส้มแป้นเป็นชื่อเด็กๆนะครับส้มแป้นเขาว่าไงเอ่ย
1: สองสีจำนวน12
0: แป้นไงต่อพอเอือนเอาเพื่อนไม่เอกเพื่อนยืมไปทำหายไปสองแท่งถามว่าเหลือเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเขาบอกว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้นะใจเย็นนะส้มแป้นคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งนะส้มแป้นมีดินสอสีจำนวน12แท่งเพื่อนยืมไป5แท่งทำหายไป2แท่งถามว่าส้มแป้นเหลือดินสอสีกี่แท่ง
1: 5แท่ง
0: เหลือกี่แท่งเอ่ย
1: 5แท่ง
0: โอ้คิดยังไงเนี่ยรวดเร็วมากคิดยังไงเอ่ย
1: น
0: ับถอยหลังก่อนอื่นดูจากโจทย์ปัญหาข้อนี้รู้แล้วเป็นโจทย์ปัญหาแล้วเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเด็กๆคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบดูตรงไหนล่ะครับว่าเป็นการลบเพื่อนทำไมนะเพื่อนยืมไป5แท่งใช่ไหมอะไรอีก
1: ทำหายไป
0: 2แท่งเห็นไหมครับทำให้จำนวนเป็นไงแน่นอนแบบนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: ทำให้จำนวนลดลงแน่นอนนะครับดูแล้วจากคำสัมพันธ์อันนี้วิเคราะห์นะคราวนี้ดูเพิ่มเติมหน่อยเด็กๆก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วเพราะว่าถ้าสังเกตมีจำนวนกี่จำนวนเนี่ยโดยปกติแล้วที่เด็กๆจะเจอส่วนที่โจทย์บอกมี2จำนวนใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่โจทย์ถามเลยแต่คราวนี้มีกี่จำนวนเนี่ย3จำนวนเด็กๆก็ต้องดูก่อนว่าอ๋อส้มแป้น เดิมนะ

0: เขามีดินสอสีจำนวนเท่าไหร่นะ12แท่งหลังจากนั้นมีน้ำใจให้ทำไมนะให้เพื่อนยืมไปเท่าไหร่ยืมไป5แท่งเสร็จแล้วทำหาย
1: ไป
0: กี่แท่งไป2แท่งแล้วเขาก็ถามว่าส้มแป้นเหลือดินสอกี่แท่งเอาละครับลองมาดูกันนะว่าเพื่อนดูข้อความแรกเลยนะครับของทำไมครับข้อนี้เลยว่าจากจำนวนทั้งหมดที่ส้มแป้นมีเลยนะเพื่อนยืมไป5แท่งคำถามมีอยู่ว่าส้มแป้นมีดินสอมากขึ้นหรือลดลงครับดินสอสีให้เพื่อนยืมไปจำนวนต้องทำไมนะต้องลดลงคราวนี้เดิมจาก12ให้เพื่อนยืมไป5แท่งเอ๊ะแล้วเหลือดินสอสีเท่าไหร่ล่ะครับเหลือดินสอสีกี่แท่งเอ่ย12ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะลบด้วย5เหลือเท่ากับอ้าวบางคนคิดคำตอบได้แล้วนะครับเหลือเท่ากับ7นั้นวิธีการคิดนะประโยคสัญลักษณ์เลยของทำไมครับส่วนแรกเลยก็คือส้มแป้นมีดินสอสีจำนวน12แท่งเพื่อนยืมไป5แท่งก็เขียนเลย12ลบด้วยอะไรนะครับมงคล12ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ7ตอบแล้วส่วนแรกนะว่าเหลือดินสอสีกี่แท่งจากที่เพื่อนยืมไปแล้ว5แท่งเหลือ7แท่งเอานะจำไว้ดีๆนะตอนนี้เหลือ7แท่งแล้วนะจากที่เพื่อนทำไมครับยืมไป5แท่งไปดูต่อทำหายไป2แท่งส้มแป้นมีดินสอสีมากขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: ลดลงเราก็คิดจากอะไรล่ะครับจากจำนวนดินสอสีเดิมเลยที่เหลืออยู่เมื่อสักครู่นี้ที่คิดมาแล้วเหลือกี่แท่งล่ะเมื่อสักครู่7แท่งทำหายอีกเท่าไหร่ทำหายไป2แท่งก็7ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย2เท่ากับเหลือเท่ากับ5ดังนั้นตอบได้แล้วว่าส้มแป้นเหลือดินสอสีกี่แท่งครับเหลือดินสอสี5แท่งนะครับก็ทำไมครับเด็กๆครับเป็นการลบจำนวนนะครับมีทั้งหมด3จำนวนด้วยกันนะบางคนอาจจะยังสับสนนะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีทำกันนะครับว่าคิดอย่างไรนะจากเมื่อสักครู่นี้นะครับอ้าวลองดูนะครับ15คราวนี้ลองเป็นทำไมครับประโยคสัญลักษณ์การลบกี่จำนวนแล้วเนี่ยกี่จำนวน3จำนวนเท่าไหร่เอ่ย15ลบด้วย8ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่นะอุ้ยบางคนตอบได้เลยเท่าไหร่ครับยังไม่เชื่อเดี๋ยวต้องทำไมครับลองคิดก่อนว่าคิดจากอะไรเอาละครับเด็กๆครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะวิธีการคิดของการหารลบเหมือนที่เราคิดหาจำนวนดินสอสีของใครครับส้มแป้นโดยเราจะค่อยๆจับคู่ลบนะเดี๋ยวคุณแม็กโยงเส้นให้ดูให้เห็นชัดเจนเลยโดยทำไมครับขั้นตอนแรกพอเห็น3จำนวนเรียงกันแล้วเด็กๆนำจำนวนแรกที่เป็นตัวอะไรนะตัวตั้งตัวที่อยู่หน้าสุดเลยเขาเรียกตัวตั้งเหมือนเดิมเลยตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเรียกว่าตัวลบแต่คราวนี้เรามีตัวลบกี่ตัวเรามีตัวลบ2ตัวตัวตั้งเอาละครูแม็กจับคู่ลบแบบนี้นะตัวตั้งลบกับตัวลบตัวแรกได้ผลลบออกมาใช่ไหมพอได้ผลลบออกมาเหมือนจำนวนส้มแป้นเมื่อสักครู่นี้เราก็ค่อยไปลบอีกจำนวนหนึ่งพอได้ผลลบออกมาก็ค่อยมาลบกับอีกจำนวนหนึ่งนะครับอ้าวลองดูกันนะก่อนอื่นนะครับเราหาผลลบ3จำนวนนะ15ลบด้วย8ลบด้วยอะไรครับลบด้วย3อ้าวคู่แรกก่อนเลย15ลบด้วย8 ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับคิดยังไงเนี่ยคิดยังไง15ลบด้วย8นับต่อได้ไหมถอยหลังได้ไหมคำตอบตอบ7นะครับเด็กๆก็ได้ผลลบออกมาแล้วนะ15ลบด้วย8เหลือเท่ากับ7เสร็จแล้วมีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบกับใครเลยคือใครครับ3ก็เอามาลบกับ

0: ันไหมเอ่ยทันไหมทันนะอ้าวนะครับลองดูนะลองดูนะครับข้อนี้เราคิดแบบนี้ใช่ไหมครับเนาะดังนั้นตอบได้แล้วว่า15ลบด้วย8ลบด้วย3ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ4นะครับจับคู่ลบนะผลลบที่ได้มานะครับที่เราคิดมาเราก็นำมาลบกับอีกจำนวน1นั่นเองนะครับก็จะลบครบทุกจำนวนเลยนะครับเอาละครับหรือคิดจากอะไรนะเมื่อสักครู่นี้เราเอาอะไรนะ15ลบด้วยอะไรนะลบด้วย8เด็กๆครับเราจะสามารถเลือกตัวลบตัวไหนก่อนก็ได้อาจจะเลือก15ลบกับอะไรครับลบกับ3ดังนั้นเราจะเอาตัวตั้งลบด้วยตัวอะไรครับตัวลบนะบางคนบอกเอ๊ะเอา8ลบด้วย3ได้ไหมนะทำไมครับทำไมถึงไม่ได
1: ้
0: เพราะเป็นตัวลบเหมือนกันเราจะต้องทำไมครับนำตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวอะไรครับลบด้วยตัวลบแต่อาจจะลบด้วยตัวลบตัวไหนก่อนก็ได้เมื่อสักครู่นี้เราเลือกแล้ว15ลบด้วย8ไปแล้วคราวนี้คุณแม็กลองเลือกลบด้วย3ก่อน15ลบด้วย3ผลลบที่เหลือเท่ากับ15ลบด้วย3ติ๊กตอก10เท่าไหร่นะ12เท่ากับ12เยี่ยมมากเลย12ไปลบกับจำนวนใดที่เหลืออยู่นะ12ลบ8นับต่อเลยก็ได้จาก8แล้ว9 10 11 12นับต่อไปกี่ครั้งเนี่ย4ครั้งแสดงว่า12ลบด้วย8ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ4เห็นไหมครับเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์แล้วว่าในช่วงของการหาผลลบอาจจะเลือกวิธีการใดที่ตนเองถนัดนะครับเพื่อมาดำเนินการหาผลลบนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบที่ได้เท่ากันไหมเอ่ย
1: เท่าก
0: ัน เท่าไหมตอบเท่าไหร่ตอบ4นะครับหรือเด็กๆอาจจะมีวิธีการอื่นนะที่ทำไมครับมาช่วยในเรื่องของการหาผลลบก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับไม่ยากเลยนะอ้าวคราวนี้นะดูเพิ่มเติม17ลบด้วย6ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ก็ทำไมครับเขียนข้อความมาก่อนเลยลอกทำไมครับประโยคสัญลักษณ์กลับมานะ17ลบด้วย6ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเอาละบางคนก็อาจจะมีคำตอบนะอ้าวค่อยๆคิดขั้นตอนแรกก็ทำไมครับนำตัวตั้งลบด้วยตัวลบอาจจะเลือกตัวใดก็ได้แต่นี้เป็นจำนวนเดียวกันเลยเลือกตัวนี้ก่อนได้ไหมตัวนี้ก่อนได้ไหมตัวไหนก่อนก็ได้นะครับอ้าว17ลบด้วย6
1: เท่าก
0: ับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับ11เยี่ยมมาก11ไปลบกับอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลบกับใครเลยลบด้วย6 11ลบด้วย6ลบด้วย6เท่าไหร่นะ
1: 5
0: เหลือเท่า5ตอบได้หรือยังข้อนี้ผลลบของจำนวน3จำนวน17ลบด้วย6ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 5
0: เหลือเท่ากับ5ง่ายไหมครับง่ายไหมง่ายนะครับไม่ยากเลยดังนั้นเด็กๆทำไมครับดูแล้วในเรื่องของการลบ3จำนวนนะดังนั้นในช่วงนี้การลบนับต่อได้ไหมนับถอยหลังได้ไหมวาดรูปหาคำตอบได้ไหมเด็กๆอาจจะทดจากข้างนอกได้ก่อนเลยนะครับแล้วนำผลลบกลับลงมาเติมทำไมครับในประโยคสัญลักษณ์นะครับไปต่อช่วยอ่านหน่อย
1: 15
0: ลบด้วย6ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: เท่าก
0: ับ
1: 7
0: มีมาตอบแล้ว7เอ๊ะยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าบางคนตอบ7นะ

0: ลองดูลองดูลองดูคิดจากคิดจากอะไรล่ะอาจจะทำไมครับเลือกคู่ลบบางคนถ้าใครมองออกคล้ายๆกับการทำให้ครบ10มีจำนวนไหนนะลบออกมาแล้วเหลือ10มีไหมครับอะไรนะถ้าใครมองออก15ลบ5เหลือเท่าไหร่นะเหลือ10หรือบางคนบอกว่าไม่เอาอาจจะทำไมครับอยากจะจับคู่ลบได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะ15ถ้าครูแม็กเลือก15ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับ9เยี่ยมมากเยี่ยมมากลบกับอะไรครับอีกจำนวนหนึ่งลบด้วย5นะลบอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับจำนวนแรกลบไปแล้วนะลบอีกจำนวนหนึ่ง9ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ4นะครับตอบได้แล้ว15ลบด้วย6ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับยากไหมครับไม่ยากนะ7เบอร์สักครู่อาจจะยังไม่ถูกต้องนะอาจจะต้องทำไมครับใช้วิธีทำมาช่วยคิดหน่อยหรือข้อนี้ง่ายๆเลยอาจจะเลือกจำนวนที่ทำไมครับเหมือนคุณแม็กบอกเลือกแล้วลบให้เหลือผลลบเหลือ10 15ลบ5เหลือ10 10ลบด้วย6เหลือ10ลบด้วย6 10ลบด้วย6 10ลบด้วย6เหลือเท่ากับ4คำตอบก็เป็นไงครับเท่ากันเลยนะไม่ยากนะครับหรือลองมาดูให้ชัดเจนเลยหรือคิดจากอะไรหรือคิดจาก15ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือ10ลบด้วย6ลบด้วย6เหลือ4คำตอบเป็นไงเท่ามั้ยครับเท่ากันเลยนะครับอาจจะทำไมครับเด็กๆก็ต้องดูในเรื่องของการวิเคราะห์พื้นฐานของจำนวนนะครับเนาะว่าควรจะใช้วิธีการใดในการลบนะถึงจะง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับเอาละคราวนี้ฝึกคิดลองทำก่อนที่จะทำไมครับ
1: ทำแบบฝ
0: ึกหัดเดี๋ยวเรามาช่วยกันหน่อยว่าเราจะหาผลลบได้อย่างไรนะอ้าวเริ่มที่แกรกช่วยอ่านโจทย์หน่อยเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ตอบเท่าไหร่นะรู้ได้อย่างไรว่าเท่ากับ1บางคนบอกเอาอะไรนะเอา18เลือกจับคู่เลย18ลบด้วยอะไรนะลบด้วย8เหลือ
1: 10
0: อ้าว18ลบด้วย8เหลือ10ลบด้วยอะไรอีกลบด้วย
1: 9
0: ลบด้วย9ตอบตอบ1ยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากอ้าวลองมาดูนะลองดูเฉลยอ้าวเหมือนกันเลย18ลบด้วยอะไรนะลบด้วย8เหลือ10 10ลบด้วยเหลือยากไหมครับไม่ยากเลยอ้าวอีกข้อหนึ่ง12ลบด้วย8ลบด้วย2ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร
1: ่
0: อ้าวคำตอบมี2มี4อ้าวลองดู12ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่นะ10 10ลบด้วยอะไรเนี่ยอีกจำนวน1คือ8 10ลบด้วย8เหลือ
1: 2
0: ดังนั้นตอบได้แล้ว12ลบด้วย8ลบด้วย2เหลือ2ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะเอาเลยครับเด็กๆครับถึงเวลาที่ต้องฝึกฝนผ่านแบบหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด

2.39 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.39 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้า225 200เท่าไหร่225เจอหรือยังเจอหรือยังสองตาดูเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงแล้วอ่านตามครูแม็กนะหาผลลบดูข้อตัวอย่างนะเดี๋ยวอธิบายข้อตัวอย่างให้ดูข้อตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่า13ลบด้วยอะไรครับลบด้วย6ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่ฝั่งแรกเขาเป็นแนวคิดหรือวิธีคิดหรือวิธีคิดลองดูนะอันดับแรกคำแรกเลยอ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าคิดจากโดยเขาทำไมครับจับคู่โดยเขาจับคู่อย่างไรดูนะครับเดี๋ยวคุณแม็กขยายให้ดูเขาจับคู่อย่างไรโดยจับคู่แรกก่อนเลย13กับอะไรนะ13กับ6นำมาเขียนที่บรรทัดที่1ตรงนี้นะหลังจากนั้นก็จะได้คำตอบออกมา13ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่าไหร่13ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่ากับ7พอได้ผลลบออกมาแล้วนำผลลบมาลบกับอีกจำนวน1ตรงนี้นะครับก็นำมาเขียนตรงนี้เลยเห็นไหมยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากหรือด้านนี้ทำไมครับทำแบบสั้นลบแล้วก็นำผลลบมาเติมตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆลบยากไหมครับยากไหมมีใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีลงมือทำด้วยตนเองได้เลยครับทำได้เลยค่อยๆลบทีละคู่นะค่อยๆลบทีละคู่

ข้อ1ได้หรือยังข้อ1ข้อ1ตอบเท่าไหร่ข้อ1คิดจากอะไรก็19ลบด้วย5ก่อนใช่ไหมจับคู่แรกก่อน19ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่ล่ะ19ลบด้วย5เหลือ8เอ10เหลือ14นับถอยหลังได้นับถอยหลังได้นะก็นำ14ลงมาเติมใช่ไหม14ลบด้วยอะไรล่ะ14ลบด้วยอะไรอ่ะลบด้วย7ใช่ป่ะอีกจำนวน1ที่ยังไม่ลบกับใครเลย14ลบด้วย7เหลือ7เหลือ7ตอบแล้วตอบเลย19ลบด้วย5ลบด้วย7เหลือ7ยากไหมเนี่ยไม่ยากนะอ้าวหรือคิดแบบสั้นๆเลยเอา19ลบด้วยอะไรครับลบด้วยอะไรอ่ะเหลือเท่าไหร่ล่ะคิดไปแล้ว14ลบด้วย7เหลือ7

อ้าวเติมลงไปเลยอ่ะเติมเลยนะอ้าวไปต่อข้อ2นะอ้าวเรียบร้อยหรือยังอ้าวไปต่อข้อ2อ้าวอ่านโจทย์หน่อย14ลบด้วย3ลบด้วย3ขั้นตอนแรกก็จับคู่เลย14ลบด้วยอะไรครับเหลือ9ทำไมครับนับต่อจาก9ไปหาอะไรเนี่ย14ใช่ป่ะตัวลบมากๆ9แล้ว10 11 12 13นับต่อไปอีกครั้ง5ครั้งอ้าวนะอาจจะไวนิดนึงนะอ้าวช่วยเอ๊ได้ผลลบออกมาแล้วได้ผลลบออกมาแล้วช่วยหน่อย5ลบกับอะไรนะ5ลบด้วยลบด้วย3เหลือ2ตอบ2ยากไหมเนี่ยยากหน่อยนะฝั่งนี้แหละครับมงคลช่วยหน่อยเอาอะไรลบอะไรก่อน14ลบด้วยเหลือ5ลบกับอีกจำนวนหนึ่งเหลือ2ข้อที่3เฉลยอีกข้อหนึ่งเฉลยอีกข้อหนึ่งข้อที่3ช่วยหน่อย18ลบ18ลบด้วย8เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่ากับ10อีกบรรทัดหนึ่ง10ลบด้วย10ลบด้วย4เหลือเหลือ6ตอบ6ไปไวหน่อยนะเวลามีจำกัดนะครับก็เดี๋ยวฉันให้ดูบางข้อนะ18ลบด้วย8 10ลบด้วย4เหลือ6บางคนที่ยังทำไมครับอาจจะหาผลลบช้าต้องกลับไปทบทวนนะตัวเองเพิ่มเติมนะในเรื่องของวิธีการหาผลลบฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับอ่ะดูต่อข้อที่4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านโดยวิธีแรกนะเขาให้คิด2วิธีอันดับแรกลบด้วย8ก่อนกับอีกข้อหนึ่งด้านล่างลบด้วยอะไรก่อนลบด้วยอะไรก่อนลบด้วย6ก่อนนะครับก็ลองดูคำตอบต้องเป็นไงข้อนี้คำตอบต้องเท่ากันไหมเท่ากันนะถึงจะลบด้วยจำนวนที่ต่างกันก่อนนะครับแต่คำตอบต้องเท่ากันอีกหนึ่งหน้าอีกหนึ่งหน้าให้ทำไมเอ่ยหาผลลบก็จับคู่ลบแบบง่ายๆเลยอ้าวเฉลยดูข้อหนึ่งเฉลยดูข้อหนึ่งเลือกลบก่อนเลย11ลบด้วย5เหลือช่วยหน่อยเหลือ6ลบอีกจำนวนหนึ่ง6ลบด้วย3เท่ากับ3นะครับก็ใช้ทำไมครับวิธีสั้นๆเลยนะครับเนาะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านเอาเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยขอ

วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลาเอาละครับสองตาสองหูฟังอ้าวหันมาดูที่คุณครูแม็กพร้อมกันเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับสรุปความรู้กันหน่อยนะครับวันนี้ที่เราเรียนรู้กันไปคือการลบเอ๊ะกี่จำนวนนะวันนี้การลบจำนวน3จำนวนอ้าวลองมาดูการลบจำนวน3จำนวนทำได้อย่างไรทำได้โดยทำไมครับนำจำนวน2จำนวนมาลบกันก่อนก็คือทำไมครับตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวลบโดยเด็กๆอาจจะเลือกตัวลบตัวใดก่อนก็ได้แล้วนำผลลบมาลบกับอีกจำนวนที่เหลืออยู่ลองมาดูข้อตัวอย่างกันนะครับเช่น18ลบด้วย9ลบด้วย8ดังนั้นนำจำนวน2จำนวนมาลบกันก่อนข้อนี้ก็นำตัวตั้งคือ18ลบด้วยอะไรก่อนครับลบด้วย8 18ลบด้วย8เหลือ10แล้วนำผลลบมาลบกับจำนวนที่เหลือจำนวนอะไรล่ะที่เหลืออยู่9เหลืออยู่10ลบด้วย9เหลือ1อันนี้นะครับก็เป็นวิธีการหาผลลบของจำนวน3จำนวนนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนนะครับบทเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสืบ

0: ประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
2: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
3: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
2: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
3: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
2: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
4: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
2: ถึงแล้วจ้ะงั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
3: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้น1มีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
2: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
4: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
2: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
3: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
4: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
3: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
2: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
3: แม่คะพรุ่งนี้รวย
2: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
4: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
3: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
2: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ เข้าไปซื้อของกันเถอะ
3: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
2: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้ะ
4: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอง อแข็ง
3: คำที่ใช้สระแอเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคร์แกรน
2: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัล นะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
4: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
2: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัล นะ
4: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
2: แหมมีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
3: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
2: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
3: แม่คะแม่คะ คณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
2: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะละกันนะ
4: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
3: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้ะเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นแผนอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
4: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
2: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
4: หิวสุดๆเลยค่ะแม
2: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
3: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
2: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
3: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
2: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
4: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปดูการ์ตูนมีไหมเอ่ยรายการ The Diary มีไหมคะโอ้โหก็มีเหมือนกันนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องรู้จักดูการ์ตูน2แสดงว่ายังอยู่ในเรื่องอะไรลูกการ์ตูนเหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนจะเริ่มมีคำถามคำถามจะถามว่าใครดูการ์ตูนแล้วสามารถปฏิบัติตัวมีมารยาทในการฟังและการดูบ้างหลังจากที่ได้ดูการ์ตูนไปแล้วหรือบางคนกลับไปดูการ์ตูนในตอนต่างๆนะคะแล้วสามารถปฏิบัติตัวทำตัวได้อย่างมีมารยาทในการฟังที่ดีการดูที่ดีมีไหมเอ่ยไหนยกมือให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเช่นกันนะคะเอาละค่ะเอามือลงได้ปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้วมารยาทในการฟังและการดูเนี่ยเด็กๆยังจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างต้องอะไรบ้างคะ
1: ไม่คุยกัน
0: มีอะไรอีกบ้างเอ่ย
1: ไม
0: ่
1: เล
0: ่นกันไม่เล่นใต้โต๊ะดีมากๆเลยเดี๋ยวจะมาทบทวนมารยาทในการฟังและการดูดูสิคะว่าใครเอ่ยเด็กๆคนไหนเอ่ยสามารถทำตามนี้ได้บ้างมาดูกันเลยในข้อที่1 นะคะมารยาทในการฟังการดูต้องตั้งใจฟังมองผู้พูดมีใครกำลังมองคุณครูอยู่บ้างเอ่ยมารยาทที่ดีต้องอะไรคะตอนนี้ใครกำลังพูดอยู
2: ่
0: คุณครูใบไผ่กำลังพูดอยู่แสดงว่าทุกสายตาของเด็กๆเลยต้องมองมาที่ใครลูกมองมาที่คุณครูคุณครูลองส่องดูดีกว่าว่าเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยที่มองมาที่คุณครูอยู่แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหก็มองมาที่คุณครูใบไผ่เช่นกันนะคะตอนนี้ปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนนะคะทำได้เดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันนะคะเพื่อเป็นการเน้นย้ำนะคะเด็กๆ
2: ต
0: ั้
2: งใจฟ
0: ัง มองผู้
2: พ
0: ู
2: ด
0: ตั้งใจฟัง มองผู้
2: พ
0: ู
2: ด
0: ทำได้ไหมเอ่ยทำได้ถ้าทำได้ไปข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปไม่คุยหรือเล่น
2: ขณะฟ
0: ัง ไม่ส่งเสียงดัง
2: หร
0: ือ ทำความรำคาญ
2: ให
0: ้
2: ผ
0: ู้
2: อ
0: ื่
2: น
0: อย่างแรกเลยจากที่เขาบอกไปไม่คุยมีใครทำได้บ้างไม่คุยกันเลยแล้วก็ไม่เล่นขณะที่ฟังอยู่ขณะที่ฟังเนี่ยเราใช้อะไรลูก
3: หูฟัง
0: ถ้าเราเล่นไปด้วยเราจะฟังเข้าใจไหมคะ
3: ไม่
0: เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องทำทีละ1อย่างใช่ไหมลูกขณะที่ฟังอยู่เราจะไม่ทำอย่างอื่นเลยเราจะใช้อะไรฟัง
3: ห
0: ูไหนเอามือจับหูหน่อยค่ะหูอยู่ไหนเอ่ยหูมีกี่ข้างเอ่ย
3: 2
0: ข้างเพราะฉะนั้นเวลาฟังต้องใช้หูและทำอย่างอื่นไหมไม่นะคะต่อไปไม่ส่งเสียงดังมีใครส่งเสียงดังไหมเอ่ยคุณครูใบไผ่จะลองฟังเลยค่ะไม่ส่งเสียงดังมีใครเสียงดังหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไม่มีใครเสียงดังเลยหรือทำความรำคาญให้กับผู้อื่นทำความรำคาญคืออะไรเอ่ยเวลาที่เด็กๆ เสียงดังเวลาที่เด็กๆคุยกันเพื่อนที่อยู่ข้างๆที่ไม่ได้คุยที่เขาตั้งใจเรียนกับคุณครูเนี่ยเขาจะรำคาญไหมแล้วเขาจะเข้าใจคุณครูไหมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเลยมารยาทที่ดีค่ะต้องไม่ทำความรำคาญให้กับผู้อื่นแค่เด็กๆตั้งใจเรียนไม่คุยกันนะคะไม่คุยไม่เล่นกันไม่ส่งเสียงดังค่ะเราก็จะเข้าใจด้วยและเพื่อนก็จะเข้าใจด้วยนั่นเองเพราะว่าไม่มีใครส่งเสียงดังนั่นเองนะคะต่อไปมีอะไรบ้างเอ่ยนี่เลยค่ะอ่านพร้อมกันก่อนนะคะถ้าจะถาม ควรขออนุญาตก่อน
1: ควรขออนุญาตก่อน
0: หรือ
1: ให
0: ้
1: ผ
0: ู
1: ้พูด
0: หยุดพูดก่อน
1: ไม
0: ่
1: ควรถาม
0: ขณะผู้พูด
1: ยังพ
0: ู
1: ดไม
0: ่
1: จบ
0: เอาละค่ะ

0: ข้อนี้คุณครูก็เห็นเด็กๆนะคะหลายคนเลยทำได้ดูสิคะว่าวันนี้ใครจะทำได้บ้างคืออะไรเอ่ยถ้าจะถามต้องอะไรคะขออนุญาตการยกมือคือการขออนุญาตคุณครูนั่นเองและถ้าเด็กๆต้องการถามต้องถามตอนไหนเอ่ยในตอนที่ผู้พูดหยุดพูดไปแล้วพูดไปก่อนคือตอนที่คุณครูพูดจบนั่นเองถ้าหากพูดจบแล้วเด็กๆยังมีข้อสงสัยมีคำถามก็สามารถอะไรลูกยกมือเพื่อที่จะถามคุณครูได้นะคะแล้วถ้าเกิดคุณครูเนี่ยกำลังพูดอยู่แล้วหนูพูดแทรกเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องรอให้คุณครูพูดจบก่อนนะคะและถามคำถามคุณครูโดยการขออนุญาตอย่างไรนะยกมือนั่นเองเพื่อเป็นการขออนุญาตนะคะต่อไปมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนนะคะข้อแรกค่ะเล่าเรื่องที่ฟังและดูได้ข้อ2นะคะผู้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้และข้อสุดท้ายค่ะต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยนะคะเอ๊ะใครมีมารยาทในการฟังและการดูบ้างต้องอะไรเอ่ยตอนนี้สายตาต้องมองมาที่คุณครูเพราะว่าคุณครูคือผู้ที่พูดอยู่นั่นเองถ้าเด็กๆ ดูการ์ตูนสายตาเด็กๆจะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่จอนี้เลยแล้วคุยกันได้ไหมขณะที่ดูเนี่ยทำไมถึงคุยไม่ได้เพราะว่าอะไรนะคะพอตอบคำถามเราจะได้ตอบได้เพราะว่าเราจะดูอย่างตั้งใจใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราคุยกันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ยินไม่ได้ดูไม่เข้าใจเพราะว่าโอ้โหมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเพื่อนก็คุยกันเราก็คุยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณครูให้ดูก็ไม่รู้อีกว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังและเด็กๆก็จะตอบคำถามคุณครูได้ด้วยนะคะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะมีคำถามสั้นๆเลยอยากจะถามเด็กๆว่าเด็กๆรู้จักคำว่านามสกุลไหมคะนามสกุลคืออะไรเอ่ย
2: ช
0: ื่
2: อ
0: ค่ะเคยได้ยินคำว่าชื่อนามสกุลใช่ไหมคะใช่เลยที่อกของเด็กๆ ก็ได้มีปักชื่อปักนามสกุลไว้ด้วยแต่วันนี้อยากจะถามนามสกุลคืออะไรเอ่ย
3: ค
0: ือ
3: ด
0: ้
3: านหล
0: ังคือด้านหลังเด็กๆบอกว่าคือด้านหลังด้านหน้าสุดคืออะไรลูก
3: ช
0: ื่
3: อจริ ง
0: ตัวอย่างคุณครูเลยค่ะคุณครูใส่ชื่อคุณครูนะคะลงไปเลยค่ะพันนิตาแก้วกระจายชื่อคุณครูคืออะไรคะ
3: พ
0: ัน
3: น
0: ิ
3: ตา
0: ด้านหน้าเลยค่ะส่วนนามสกุลคืออะไรคะ
3: แก
0: ้วกระจายอยู่ด้านหลังเลยค่ะตอนนี้ขอให้เด็กๆสำรวจนามสกุลของตัวเองค่ะนามสกุลของเราด้านหลังเนี่ยนามสกุลอะไรบ้างเอ่ยคือส่วนที่อยู่ด้านหลังเลยคือนามสกุลนะคะขีดไว้เลยค่ะนี่เลยค่ะเขาเรียกว่านามสกุลเมื่อสำรวจแล้วเด็กๆคะเมื่อสำรวจแล้วทุกคนมีนามสกุลไหมลูก
3: มีค่ะ
0: ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมอยากจะถามว่าไหนใครสำรวจแล้วมีนามสกุลยกมือเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็สามารถยกมือได้เลยนะคะทุกคนมีนามสกุลใช่ไหมลูกใช่เลยทุกคนมีนามสกุลแล้วสงสัยไหมว่านามสกุลคืออะไรสงสัยไหมคะแล้วนามสกุลคืออะไรล่ะใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างมีไหมเอ่ยงั้นมาดูกันเลยค่ะว่านามสกุลที่มีอยู่ที่เสื้อเราเนี่ยคืออะไรนามสกุลนะลูกเป็นชื่อที่บอกตระกูลหรือสกุลแสดงให้เห็นว่าที่มาของเราเนี่ยเรามาจากตระกูลไหนเองหรือบอกง่ายๆก็คือเรามาจากครอบครัวไหนมีใครไหมเคยแบบไปเจอคนที่นามสกุลเหมือนกันมีไหมคะมีใช่ไหมอาจจะเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่อยู่ชั้นอื่นใช่ไหมลูกเป็นสิ่งที่บ่งบอกเลยค่ะนามสกุลเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามาจากครอบครัวเดียวกันอาจจะตระกูลเนี่ยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นญาติกันนั่นเองเป็นญาติกันรู้จักกันก็เลยมีนามสกุลเหมือนกันนะคะ ต่อไปมาดูกันเลยได้เวลาดูการ์ตูนแล้วเอ๊ะแล้วเรื่องนามสกุลจะเกี่ยวกับดูการ์ตูนอย่างไรเอ่ยวันนี้ค่ะลูกวันนี้จะมีการ์ตูนจากรายการ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะชื่อตอนว่านามสกุลคนไทยอยากรู้ไหมว่านามสกุลที่อยู่ที่เสื้อเราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อยากรู้ไหมอยากรู้ใครอยากรู้ขอหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงโตขึ้นมาหน่อยหัวใจดวงโตๆเอามือลงค่ะก่อนจะดูดูซิว่าใครมีมารยาทในการฟังและการดูบ้างข้อที่หนึ่งคือต้องมองมาที่พูดทำได้ไหมเอ่ยสองคืออะไรคุยกันไหมไม่คุยกันเล่นกันได้ไหมเอ่ยสุดท้ายถ้าหากมีข้อสงสัยต้องยกมือถามแต่ให้จบก่อนได้ไหมเอ่ยให้เราดูเรื่องนี้ให้จบก่อนถ้ามีข้อสงสัยค่อยอะไรคะยกมือถามนะคะให้ขออนุญาตก่อนพร้อมไหมคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: วันนี้การ์ตูนที่เราจะดูมีชื่อตอนว่านามสกุลคนไทยดูซิว่านามสกุลเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมมีนามสกุลขึ้นมาดูกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วนะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะเก่นแก้ว

0: บุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
2: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
3: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
2: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
3: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
2: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลมาอย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
2: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
3: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
3: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
3: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกที
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
3: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
4: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
4: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
4: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะรู้หรือยังว่านามสกุลมีใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก
1: ราชการ
0: ที่6นั่นเองดีไหมมีนามสกุลใช้
1: ด
0: ีอย่างไรเอ่ยรู้จักว่าใครเป็นใครนั่นเองนะคะรู้จักว่าใครเป็นใครมาจากตระกูลไหนไม่ต้องถ้าเกิดเราไม่มีนามสกุลเนี่ยเหมือนที่คุณปู่ได้บอกไว้ต้องมาถามว่าอะไรเอ่ยใครเป็นใครเป็นลูกใครเป็นหลานใครโอ้โหนานไหมกว่าจะรู้ว่าคนนี้คือใครนานไหมคะแต่ถ้าเกิดเรามีนามสกุลเป็นอย่างไรคะบอกนามสกุลรู้เลยว่ามาจากครอบครัวไหนนั่นเองดีไหมเอ่ยมีนามสกุล
1: ด
0: ีมากๆเลยต่อไปจะมาถึงช่วงถามตอบจากการ์ตูนกันเลยค่ะถามตอบจากการ์ตูนดูซิว่าเด็กๆคนไหนเอ่ยจะเป็นเด็กดีได้ออกมาตอบคำถามคุณครูนะคะซึ่งคำถามค่ะไม่ได้อยู่ตรงไหนไกลเลยค่ะมาจากการ์ตูนที่เราได้ดูไปนั่นเองไม่ยากเลยนะคะดูสิคะว่าเด็กๆคนไหนเนี่ยจะสามารถตอบคุณครูได้บ้างนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูคำถามข้อแรกเลยไม่ยากเลยค่ะข้อแรกถามว่าในเรื่องมีใครบ้างเอาละค่ะแต่เป็นอย่างไรนะคิดคำตอบไว้เลยมีใครบ้างเอ่ยตอนนี้ค่ะสุ่มเด็กดีออกมาเด็กดีคนนี้ตั้งใจเรียนมากๆและไม่คุยเลยใครเอ่ยใครนะขอเลขที่22ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเลข2กับเลข2เอาออกมาแล้วค่ะตอนนี้เนยออกมาแล้วนะคะเนยคะคุณครูอยากถามหน่อยว่าในเรื่องนี้มีใครบ้างเอาเท่าที่หนูจำได้ก็ได้ค่ะ
2: แม่
0: อะไรนะคะ
2: เมฆ
0: เมฆ

0: มีใครอีกบ้าง
1: ขวัญแก้ว
0: แก่นแก้วขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคน
1: ตะวัน
0: ตะวันมีอีกไหมคะอ่ะโอเคค่ะตอนนี้เพื่อนจำได้ถ้าแค่กี่คนนะ3คนแต่เดี๋ยวเพื่อนๆจะช่วยตอบดีไหมคะอ่ะปรบมือให้เนยหน่อยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เนยตอบมามีใครบ้างเอ่ย
2: เมฆ
0: แล้วก็ตะวันแล้วก็ใครอีกหนึ่งคนนะแก่นแก้วเป็นแมวเหมียวนั่นเองแล้วก็ใครนะคุณปู่แล้วก็แก่นแก้วแล้วก็มีอีกกี่คนนะ
2: 2
0: คนซึ่ง2คนนี้ไปเจอในไหนคะทะลุมิติย้อนไปในสมัยรัชกาลที่6เก่งมากค่ะมีใครบ้างเอ่ย
2: ค
0: ุณลุงนั่นเองคุณลุงหรือว่าจริงๆแล้วคืออะไรคะ
2: ป
0: ู่เป็นปู่ของปู่ทวดโอ้โหนับย้อนไปนานมากเลยไหมคะนานมากเลยซึ่งเป็นญาติกับเมฆไหมเป็นนั่นเองเพราะว่านามสกุลอะไรเหมือนกัน
2: เย
0: ็นไพศาลเหมือนกันแล้วมีอีกหนึ่งคน
2: ศ
0: ิลใครคะ
2: ศ
0: ิล นั่นเองศิลก็นามสกุลอะไรคะเย็นไพศาลเหมือนกับนามสกุลใครเลยเหมือนนามสกุลของเมฆเลยนั่นเองต่อไปคำถามข้อต่อไปค่ะอยากจะถามว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ใดตอนนี้ขอสุ่มเด็กดีออกมา1คนค่ะใครเอ่ยจะออกมาตอบคำถามคุณครูโอ้โหขอเลขที่11ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเลขที่11โอ้โหอยู่ใกล้ๆคุณครูเลยนะคะอยากจะถามหนูว่าเรื่องที่ดูไปเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนคะลูกที่ไหนเอ่ย
1: บ้านคุณปู
0: ่บ้านคุณปู่และมีอีก1ที่ค่ะที่ไหนเอ่ยที่เขาได้ทะลุมิติไป
1: ราชการที่6
0: ราชการที่6อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมี2สถานที่นั่นเองคือ1ที่ไหนคะ
2: บ
0: ้านคุณปู่และอีก1ที่คือที่ไหนที่ทะลุมิติไปสมัยราชการที่6นั่นเองค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะคำถามยังมีอีกอยากจะถามเด็กๆว่าเมฆกับตะวันทะลุมิติได้อย่างไรเขาใช้อะไรเอ่ยถึงทะลุมิติไปได้ตอนนี้ขอสุ่มเด็กดี1คนเลขที่เท่าไหร่นะขอเลขที่หุ้ยเป็นเลขตัวเดียวด้วยขอเลขที่3ระหว่างที่เพื่อนออกมาตอบมารยาทที่ดีในการฟังและการพูดคืออะไรนะการฟังและการดูคืออะไรนะขณะที่เพื่อนกำลังจะตอบคำถามเราต้องเงียบเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะอยากจะถามนาวาว่าเมฆกับตะวันเนี่ยเขาทะลุมิติไปได้อย่างไรลูก
1: ปากกาขนนก
0: เขาใช้อะไรนะ
1: ปากกาขนนก
0: ปากกานกปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะใช้ปากกาขนนกนั่นเองในการทะลุมิติย้อนไปนะคะแต่ยังไม่จบค่ะคำถามต่อไปจะถามว่านามสกุลมีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่มีขึ้นเมื่อไหร่นะใครจำได้บ้างสมัยรัชกาลอะไรนะตอนนี้ขอสุ่มเด็กดี1คนเลขที่2ค่ะขอเชิญเลขที่2เลยทวนคำถามอีก1ครั้งนะลูกนามสกุลมีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ราชการที่6
0: ราชการที่6เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะมีขึ้นสมัยรัชกาลที่6นั่นเองอย่างเช่นที่เมฆกับตะวันแล้วก็แก่นแก้วเขาได้ย้อนกลับไปสมัยอะไรลูก
2: ร
0: ัชกาลที่6นะคะย้อนกลับไปแล้วคนกำลังทำอะไรอยู่นะต่อแถวเพื่อตั้งนามสกุลของตัวเองนั่นเองต่อไปมีนามสกุลใช้ดีอย่างไร

ใครบอกคุณครูได้บ้างมีนามสกุลใช้เนี่ยดีอย่างไรเอ่ยตอนนี้ขอเลือกสุ่มเด็กๆ1คนค่ะใครเอ่ยขอเลขที่12ค่ะอยู่ไหนเอ่ย12อ่ะออกมาแล้วนะคะเลขที่12มาเลยค่ะอยากจะถามว่า

0: เพื่อนหน่อยค่ะ
1: มาดูกันเลยการที่เรามีนามสกุลใช้เด็กๆบอกว่าเป็นอย่างไรมีนามสกุลใช้ดีไหม
2: ด
1: ีเพราะว่าได้รู้ที่มาของคนคนนั้นว่าเขาเป็นอย่างไรคะมาจากครอบครัวไหนเป็นญาติมีญาติพี่น้องคือใครบ้างถ้าหากเรามีนามสกุลใช้ไปเจอใครที่นามสกุลเหมือนกันโอ้โหแสดงว่าเป็นอย่างไร
2: เป
1: ็นญาติกันเป็นญาติพี่น้องกันนั่นเองค่ะต่อไปได้เวลาเล่าเรื่องจากภาพกันแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีภาพมาให้แล้วให้เด็กๆช่วยกันเล่าได้ไหมว่าจากในภาพเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในภาพนี้ได้ไหมเอ่ย
2: ได
1: ้ไหมคะ
2: ได
1: ้ไหมคะเอ๊ะถ้าใครทำได้ต้องตอนนี้ต้องตั้งใจมากๆเลยค่ะเพื่อเตรียมไว้เลยเดี๋ยวคุณครูมีภาพให้แล้วสามารถตอบได้เลยเอาละค่ะภาพแรกปิ้งอะไรเอ่ย
2: บ
1: ั
2: ตรประชาชนของ
1: เมฆนั่นเองซึ่งเป็นตอนเริ่มเรื่องเลยไหม
2: เริ
1: ่
2: มเร
1: ื่องเด็กๆ ดูสิคะว่าเขาชื่ออะไรเอ่ยเด็กชายเมฆาเย็นไพศาลนามสกุลอะไรเอ่ย
2: เย
1: ็
2: นไพศาล
1: นั่นเองต่อไปภาพต่อไปกำลังทำอะไรนะ
2: เมฆ
1: กำลังเป็นอะไรเอ่ย
2: โก
1: รธโกรธใคร
2: โก
1: รธใครคะโกรธคุณปู่ทำไมเอ่ย
2: เล่าให้
1: วันฟังว่าว่าเมฆปวดท้องในขณะที่ไปถ่ายอะไรลูก
2: ถ่ายร
1: ูปถ่ายบัตรประชาชนนั่นเองนะคะหน้าตาก็เลยเป็นอย่างไรในรูปภาพในบัตรประชาชนหน้าตาก็เลยบุดเบี้ยวไปนิดนึงนะคะต่อไปคุณปู่ได้เล่าอะไรเอ่ยให้เมฆกับตะวันฟังอะไรนะคะเล่าว่านามสกุลคนไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอะไร
2: ราชการที
1: ่6ราชการที่6นั่นเองต่อไปเมฆกับตะวันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจะย้อนไปสมัยก่อนแล้วเพราะว่าประตูมิติเป็นอย่างไรเปิดหรือเปล่
2: า
1: เปิดแล้วค่ะหลังจากนั้นย้อนไปหรือยังคะ
2: ย
1: ้อนแล้วย้อนไปที่ไหนเอ่ยเพชรบุรีนั่นเองย้อนไปที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีในสมัยอะไรลูกในสมัยรัชกาลที่6แล้วเขามาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยมาทำอะไรคะ
2: มา
1: ทำอะไรเอ่ยมาตั้งอะไรมาตั้งนามสกุลกันนั่นเองโอ้โหแถวยาวเหยียดมากๆเลยนะคะต่อไปเมฆตะวันแล้วก็แก่นแก้วเขาเจอใครคุณลุงกับใครคะ
2: ศ
1: ิลป์ซึ่งสองคนนี้มาทำอะไรเอ่ย
2: มาต
1: ั้งนามสกุลคุณลุงก็จะตั้งนามสกุลว่าอะไร
2: เย
1: ็นไพศาลซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับใครเอ่ย
2: เม
1: ฆเลยโอ้โหแสดงว่าสองคนนี้เขาเป็นญาติกับเมฆไหม
2: เป็น
1: นั่นเองเพราะว่าใช้นามสกุลเดียวกันเห็นไหมนามสกุลดีไหมลูก
2: ด
1: ีเลยค่ะเพราะว่าแค่เจอกันแป๊บเดียวแต่บอกว่านามสกุลอะไรรู้เลยไหมว่าเป็นญาติกัน
2: ร
1: ู้เลยนั่นเองนะคะต่อไปตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: บ
1: ้านคุณแล้วได้ย้อนกลับมาในปัจจุบันแล้วนะคะย้อนกลับไปปัจจุบันแล้วนะคะเด็กๆและคุณปู่เขาให้อะไรเอ่ย
2: บ
1: ัตรประชาชนตามที่เมฆได้ขอไว้ว่าขอดูบัตรประชาชนของคุณปู่ใช่ไหมลูกต่อไปตอนนี้คืออะไรเอ่ย
2: เมฆเข
1: ีย
2: น
1: เมฆเขียนอะไรคะเขียนบันทึกบันทึกเกี่ยวกับอะไรเอ่ยรัชกาลที่6ในเรื่องนามสกุลของคนไทยว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองเป็นการบันทึกไว้ว่าในวันนี้เนี่ยเมฆเขาได้ไปเจออะไรมาบ้างนะคะได้เรียนรู้อะไรมาบ้างบันทึกความทรงจำเอาไว้ไหนใครบันทึกไดอารี่แบบนี้ก่อนนอนบ้างมีไหมเอ่ยโอ้โหมีเหมือนกันปรบมือให้เลยค่ะโอ้โหถือว่าดีมากๆเลยนะคะต่อไปได้เวลากิจกรรมของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่9ก่อนนะคะ เรื่องตอบคำถามจากการ์ตูน2หลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานที่9

0: ็ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำในงานที่9ค่ะเรื่องตอบคำถามจากการ์ตูน2หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำในงานที่9ได้นะคะมาดูหน้าตาของใบงานที่9กันเลยค่ะวันนี้เราจะตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยใบงานที่9อยู่ในหน้า175มีเลข1เลข7และเลข5กลุ่มที่1เจอแล้วเจอไหมลูกกลุ่มที่2เจอไหมคะเจอไหมลูกดีมากกลุ่มที่3เจอมั้ยคะเจอกลุ่มที่4เจอมั้ยคะเจอกลุ่มที่5เจอมั้ยคะเจอนี่เลยหน้า175นะคะวันนี้เราจะทำไปพร้อมกันเลยค่ะลูกเด็กๆคะมีกี่ข้อเอ่ยที่คุณครูให้ทำเนี่ย1 2 3แล้วก็4มีกี่ข้อเอ่ย4ข้อดูอย่างไรว่ามี4ข้อตัวเลขข้างหน้าเลยค่ะตอนนี้ให้เด็กๆ ดูไปที่ข้อที่1วันนี้จะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องจากเรื่องนี้เรื่องนามสกุลคนไทยซึ่งเด็กๆได้ดูการ์ตูนไปแล้วนะคะกติกาคืออย่างไรเอ่ยให้วงกลมล้อมรอบคำตอบที่หนูเนี่ยคิดว่าถูกต้องโดยคุณครูจะมีตัวเลือกค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งนะลูกจะเป็นแบบนี้มีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกก็ไก่ขอไข่ขอควายแบบนี้ถ้าหากเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกให้วงกลมล้อมรอบข้อนั้นสมมุติคุณครูไปไผ่คิดว่ากอไก่ถูกก็ให้วงกลมล้อมรอบกอไก่แบบนี้เอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูไปไผ่และเด็กๆจะช่วยกันอ่านดีไหมเอ่ยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเราจะช่วยกันอ่านและทำไปพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตอนนี้มือของเราจับดินสอไว้เลยค่ะอีกมือหนึ่งทำอะไรนิ้ววิเศษชี้ไว้เลยเราจะได้ไม่หลงข้อตอนนี้อยู่ในข้อที่หนึ่งฟังดีๆคำถามเขาถามว่าจากเรื่องข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องฟังอีกหนึ่งครั้งคำถามนะคะจากเรื่องข้อที่หนึ่งนะลูกจากเรื่องข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องกอไก่ใครเอ่ยกอไก่ไหนดูกอไก่ของตัวเองกอไก่มีใครบ้างเมฆกับตะวันใช่ไหมเอ่ยข้อที่2ขอไข่ใครบ้างมีใครบ้างลูกคุณปู่กับแก่นแก้วอยู่ในเรื่องไหมข้อสุดท้ายคอควายคุณย่ากับฝนเป็นคนที่อยู่ในเรื่องไหมเอ่ยคุณครูถามว่าใครไม่ได้อยู่ในเรื่องต้องวงกลมอะไรลูกคนที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้อ่ะถ้าเลือกแล้วสามารถวงกลมล้อมรอบกอไก่ขอไข่หรือคอควายใครเสร็จแล้วเอามือกอดอกไว้เลยคุณครูจะได้รู้ว่าใครบ้างเอ่ยที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหกลุ่มที่สองไวมากเลยค่ะแต่ไวแล้วต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะโอ้โหกลุ่มที่4ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูนะคะลูกว่าทำถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยหรือยังลูกถ้าเสร็จแล้วต้องเอามือ กอดอกไว้เลยต่อไปมาดูข้อที่2เอ๊ะมารยาทที่ดีในการฟังและดูทำอะไรเอ่ยคุยกันได้ไหมไม่และตั้งใจฟังตอนนี้ใครพูดอยู่เอ่ยคุณครูใบไผ่นั่นเองต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2ฟังคำถามดีๆนะลูกข้อที่2คุณครูจะวงไว้เลยว่าข้อที่2คือตรงนี้ข้อที่2ถามว่าคุณปู่เล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณปู่เล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังกอไก่อะไรเอ่ยกอไก่เขาเขียนว่าอะไรลูกชื่อของคนไทยใช่ไหมเอ่ยใช่ชื่อของคนไทยไหมหรือขอไข่เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเก่งมากนามสกุลของคนไทยใช่ขอไข่หรือเปล่าหรือข้อคอควายคอควายเขาเขียนว่าอะไรลูกบ้านของคนไทยใช่ไหมเอ่ยลองเลือกตอบเลือกได้แค่หนึ่งข้อนะคะก็ไก่ขอไข่หรือคอควายชื่อของคนไทยนามสกุลคนไทยหรือว่าบ้านของคนไทยเสร็จแล้วให้เอามือกอดอกโอ้โหกลุ่มที่2เสร็จแล้วนะคะกลุ่มที่5ก็เสร็จแล้วกลุ่มที่4ก็เสร็จแล้วเด็กๆปลายทางก็กำลังทำเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มที่3ก็เสร็จแล้วกลุ่มที่4เสร็จแล้วเอาละค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วต่อไปถึงข้อไหนแล้วนะ2เสร็จแล้วต่อไปไปข้อที่3กันเลยข้อที่3ขออนุญาตวงกลมไว้เลยนะคะข้อที่3ฟังดีๆเลยข้อที่3ถามว่าคนไทยมีนามสกุลใช้เมื่อไรคนไทยมีนามสกุลใช้เมื่อไรกอไก่กอไก่เขาเขียนว่าอะไรลูกรัชกาลที่6ใช่ไหมหรือว่าขอไข่รัชกาลที่7หรือว่าข้อคอควายรัชกาลที่8กอไก่ขอไข่หรือคอควายคะโอ้โหกลุ่มที่2เสร็จรวดเร็วมากๆเลยตอนนี้กลุ่มที่4ก็เสร็จแล้วนะคะกลุ่มที่3ก็เสร็จแล้วกลุ่มที่1ก็เสร็จแล้วและกลุ่มที่5เสร็จแล้วค่ะต่อไปมาถึงข้อสุดท้ายก็คือข้อที่4วงไว้เลยจะได้เห็นชัดๆนะคะคำถามนี้ต้องฟังดีๆเลยคำถามนี้ถามว่าเมฆใช้นามสกุลอะไรโอ้โหทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะเมฆใช้นามสกุลอะไรกอไก่เขาเขียนว่าอะไรลูกกอไก่เขียนว่าอะไรเอ่ยไพศาลเย็นใช่หรือเปล่าหรือว่าขอไข่เขียนว่าอะไรเอ่ยเย็นไพศาลขอไข่ใช่หรือเปล่าหรือว่าคอควายคอควายอะไรลูกสารไพเย็นใช่หรือเปล่าเอ่ยเอาละค่ะคิดว่าข้อไหนถูกต้องให้วงกลมนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วให้อะไรลูกให้กอดอกค่ะเตรียมพร้อมเลยโอ้โหกลุ่ม2เสร็จแล้วกลุ่ม5เสร็จแล้วกลุ่ม4ก็เสร็จแล้วกลุ่ม1ก็เสร็จแล้วกลุ่ม3เสร็จแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยเด็กๆปลายทางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะสะบัดมือชูมือขึ้นเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับหัวจับไหล่จับไหล่ไหล่อยู่ไหนไหล่อยู่ไหนไหล่อยู่ไหนเอวหัวอ้าวหัวไหล่เอามือจับ หัวใจอยู่ไหนเอ่ยหัวเข่าเอามือวางบนตักค่ะมาดูกันเลยใครนะทำได้ถูกต้องบ้างข้อที่หนึ่งตั้งใจฟังดีๆเลยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจากเรื่องข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องกอไก่เมฆกับตะวันเป็นตัวละครในเรื่องไหมคะ
1: เป็น
0: เป็นแสดงข้อนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เขาถามต้องอะไรลูก
1: ต
0: ้
1: องไม
0: ่
1: ใช
0: ่ต้องไม่ใช่ตัวละครในเรื่องขอวงกลมไว้เลยนะคะคำว่าไม่ใช่นะคะเมฆกับตะวันใช่ไหมใช่เมฆก็ใช่ตะวันก็ใช่คุณปู่ใช่ไหมขอไข่
1: ใช
0: ่ใช่คุณปู่ก็อยู่ในเรื่องค่ะแก่นแก้วอยู่ในเรื่องไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วคุณย่าล่ะคะ
1: ไม
0: ่อยู่แล้วฝนล่ะคะมีไหมชื่อฝนไม่อยู่แสดงว่าข้อไหนถูก
1: ค
0: อควายเลยเพราะว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าไม่ใช่นั่นเองใครถูกบ้างโอ้โหหลายคนเลยค่ะต่อไปข้อที่2นี่เลยค่ะคอควายต่อไปข้อที่2ข้อที่2ถามว่าอะไรนะกลุ่มที่2คะข้อที่2ถามว่าอะไรลูกคุณปู่เล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังกอไก่ชื่อของคนไทยใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่นามสกุลของคนไทยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเป็นบ้านของคนไทยไหมเป็นเรื่องบ้านไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่ค่ะเรื่องนามสกุลของคนไทยต่อไปมาถึงข้อที่3แล้วข้อนี้ดูสิคะว่าใครถูกบ้างข้อที่3เขาถามว่าคนไทยมีนามสกุลใช้เมื่อไรกอไก่กอไก่เขาบอกว่าอะไรลูกรัชกาลที่6ใช่ไหมหรือขอไข่รัชกาลที่7หรือว่าคอควายรัชกาลที่8คำตอบคือไหนเด็กๆลองชูมือค่ะรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ย6ใช่หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกอไก่เลยรัชกาลที่6นะคะต่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วข้อที่4ถามว่าเมฆใช้นามสกุลอะไรเมฆใช้นามสกุลอะไร
2: ไพศาล
0: กอไก่ไพศาลเย็นใช่ไหมเอ่ยขอไข่เย็นไพศาลใช่ไหมเอ่ยหรือว่าคอควายสารภัยเย็นใช่หรือเปล่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไข่ค่ะเย็นภัยสารใครถูกบ้างตอนนี้ขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งแล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาและกลุ่มที่3ด้วยค่ะส่วนกลุ่มอื่นอาจจะยังถือของไว้อยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรเลยแค่เก็บให้เรียบร้อยนะคะลูกสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะรู้จักดูการ์ตูน2มาดูกันเลยซึ่งการฟังและการดูการ์ตูนที่ดีนะคะเราต้องรู้จักแยกแยะการกระทำของตัวละครที่ดีและไม่ดีนั่นเองเพื่อนำสิ่งที่ดีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในวันนี้ค่ะการ์ตูนที่เราดูเนี่ยก็คืออะไรคะนามสกุลของคนไทยใช่ไหมลูกคนไทยมีนามสกุลใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
1: ร
0: ัชกาลที่6เพื่อให้สังคมเนี่ยในสังคมเราที่เราอยู่กันเนี่ยคนมีระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความผูกพันในครอบครัวด้วยเพราะว่าถ้าเรามีนามสกุลใช้ก็รู้เลยว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยมาจากตระกูลมาจากสกุลไหนบ้างใช่ไหมคะ ก็จะได้พบเจอกันอาจจะเจอญาติพี่น้องของเราก็ได้เราก็จะได้รู้จักคนคนนั้นได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องเรียนรู้สัญลักษณ์1เอ๊ะสัญลักษณ์คืออะไรเอ่ยและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือ1ใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องเพลงข้ามถนนและ2นะคะใบงานที่1ค่ะเรื่องเขียนความหมายของภาพสัญลักษณ์ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะสำหรับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมคะสนุกมากเลยและอยากจะฝากเด็กๆและเด็กๆปลายทางด้วยอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องมารยาทในการฟังและการดูต้องเป็นอย่างไรนะเวลาฟังและเวลาดูเนี่ยเราต้องเป็นอย่างไรนะลูกเงียบตั้งใจเงียบเพื่อไม่คุยกันเพื่ออะไรเอ่ยทำไมคุณครูถึงไม่ให้คุยกันเพราะอะไรคะถ้าเราตอบคำถามถ้าเราไม่ฟังเนี่ยเราจะตอบคำถามคุณครูได้ไหมไม่ได้เพราะเราอาจจะฟังแล้วแบบยังไงคะไม่เข้าใจเพราะว่าเราคุยกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเราตั้งใจค่ะเราตั้งใจฟังตั้งใจดูไม่คุยกันเลยเราจะตอบคำถามคุณครูได้เพราะเรามีสมาธิด้วยนั่นเองอย่าลืมนะคะเรื่องการฟังและดูเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับทุกๆวิชาที่เราได้เรียนเลยนะคะอยากจะฝากเด็กๆในห้องและรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้องมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โหมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
0: มหัศจรรย์

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆ

0: ันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
1: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
2: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกัน

0: เวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธี รวมถึงการสังเกตสิ่งรอบ

0: ถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทําได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคําถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วม

0: ยังไงหรอ
1: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
0: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีเหตุผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
1: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นคือน้องแบ่งปันค่ะ
5: เดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
4: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
5: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
4: ต้นกล้าเป็นอะไร
3: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
5: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
4: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่หลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5สู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือขาพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวก็ได้

0: ประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
1: อืมอร่อยจังเลย
2: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
1: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
2: แทนไทยและเพื่อนๆ เก่งที่สุด
1: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่ซ่อนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
0: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
2: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
3: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NDT นะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักค่ะ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3ยังคงดำเนินต่อที่รัฐสภานะครับท่านผู้ชมก็สามารถรับชมในช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดครับกลับไปที่อาคารรัฐสภาอีกครั้งนะครับในการพิจารณาร่างพรบปีงบประมาณปี70นะครับในวาระ2 3ซึ่งเขาคาดกันว่าน
1: ่
0: าจะลงคะแนนได้ในวันนี้ลงมติได้ในวันนี้นะครับทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3วาระ2นี้ไล่ไปทีละมาตราส่วนวาระ3จะเป็นทั้งฉบับครับติดตามได้ในความเคลื่อนไหวทาง NBT นะครับมาดูกรณีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่เนรเทศชายชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมขู่คุกคามสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินล่าสุดนั้นนะครับชายชาวฝรั่งเศสก็เข้าพบตำรวจนะครับเป็นตม.สุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีวีรกรรมมากมายครับอย่างการคุกคามข่มขู่บุคลากรในโรงเรียนการพกมีดบุกร้านอาหารของชาวตุรกีรวมไปถึงการทำร้ายนักท่องเที่ยว
2: โอเคบาย
3: บายบาย
4: What's your name please sir
3: okay.
4: Seriously what's your name
3: Move okay. off my place
2: Okay bye bye
3: Move off my place
2: Bye
4: Hey We're leaving
0: ก็นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมของนายเควินครับสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติปาร์คบนเกาะสมุยที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศเมื่อวานนี้นายเควินเดินทางมาพร้อมกับนางสาวจินดารัตน์พัญญามาแสดงตัวต่อพันตำรวจเอกนฤวัฒน์พุทธวิโรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายเจริญตุ้งแก้วปลัดอำเ

0: เกาะสมุยครับซึ่งพันตำรวจเอกณรุวัฒน์ก็ได้แจ้งและอ่านคำสั่งในประเทศให้นายเควินรับทราบอย่างเป็นทางการกรณีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงคำสั่งในประเทศนายเควินนะครับโดยระบุพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมอย่างเด็ดขาดได้แก่เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมพกมีดมาข่มขู่แสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายและขว้างปาป้ายใส่เจ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างประเทศบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้นที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาและการเมืองถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันซึ่งพฤติกรรมของนายเควินนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเจ้าที่ก็นำตัวนายเควินไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปทันทีกับหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพรบการเนรเทศปี2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี
1: ้ทางด้านของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการเนรเทศชาวต่างชาติบอกนะคะว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพในการควบคุมความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลกแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหากพบพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนก็จำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่อาศัยและปฏิบัติตนตามระเบียบอย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาพำนักเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มชาวต่างชาติจะจัดกิจกรรมใดๆในพื้นที่ก็จะต้องมีการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียดในสังคมนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากรายงานณขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนค่ะช่วยสื่อสารข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งในมิติการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอธิบดีกรมการปกครองยังยืนยันได้ว่ากฎหมายไทยมีบทลงโทษอีกหลายระดับที่เข้มงวดกว่าการเนรเทศโดยการเนรเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสงบสุขแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: รุนแรงที่สุดไหมผมว่ามันมีกฎหมายรุนแรงกว่านี้มาอีกมากมายมั้งครับอันนี้ก็เป็นมาตรเพียงมาตรการหนึ่งในการทำอย่างไรให้สังคมสงบสุขนะครับอย่างที่เป็นปรากฏเป็นข่าวก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพฤติการยังไงหลายอื่นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่อยู่แบบสงบสุขก็เยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะดูเป็นลายๆเฉพาะเคสที่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราดูในภาพรวมก็อยู่กันโดยปกติสุขดีเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยบางครั้งก็ต้องสื่อสารให้สังคมรับรู้ให้เข้าใจว่าในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้มันจะมีรูปแบบของการแสดงออกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่รอบข้างใกล้เคียงอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาบางแห่งเขาก็อยู่กันด้วยความสงบสุขกับพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยความร่มเย็นดีก็ไม่มีอะไรฮะ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ 22,000 ลิตรซึ่งก็มีการขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้สำหรับสาเหตุที่แท้จริงนั้นผู้ราชการ

0: รุงเทพมหานครก็ระบุว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและก็มีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีคาดว่าจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณพบน้ำมันปนเปื้อนพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปะปนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจอยู่ที่ประมาณ 20% หรือว่าราว 4,000 ลิตรต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีโดยบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งก็อยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตร
1: ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะจริงแล้วเราก็มีการบล็อกหัวท้ายก็ทำให้ตัวน้ำมันมันก็ไม่ได้กระจายแล้วเราที่เห็นก็ไม่ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นทีนี้คงเมื่อวานก็ประชุมกันหลายหน่วยงานนะก็อาจจะมีโอกาสอันนึงคือเรามีท่อส่งน้ำมันอยู่บริเวณนี้ท่อส่งน้ำมันที่มาจากทางบางจากพระโขนงเข้าไปที่ช่องนนทรีแล้วก็รับน้ำมันจากทางเชลกับทางไอ้คาลเทคเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อความดันแล้วย้อนกลับไปส่งไปที่แถวอยุธยาแถวดอนเมืองสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยมันมีท่อมาอยู่แถวนี้อยู่ทั้งไปทั้งกลับขนาด14นิ้วมันอาจจะมีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าแบบมีรั่วซึมมันก็อาจจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเราได้ก็เดี๋ยวเช้านี้คงเปิดขึ้นมาดูฮะขุดมาเติม
2: 2-3วันนี้สูบขึ้นมาครับแยกน้ำแยกน้ำมันแล้วขุดน้ำมันออกมาได้เหมือนก
1: ันอันนี้ผมไม่ได้ทราบแต่ว่าเขาบอกว่าเราดึงมา 20,000 ลิตรเขาบอกคนที่อยู่หน้างานนะเขาบอกอยู่ประมาณ 20-30% น่ะมา 4,000 ลิตรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับไม่ได้เยอะนะ 4,000 ลิตรถ้าเกิดมันรถน้ำมันรถน้ำมันคันนึงเนี่ยประมาณ 40,000 ลิตรนะ 20,000 40,000 ลิตรมันก็อาจจะมีก็ส่วนนึงอ่ะแล้วยิ่งท่อขนาดสมมุติเป็นท่อนะน้ำมันมันไหลผ่านเยอะมากมันอาจจะไหลผ่าน 500,000 ลิตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าแหล่งที่มาจากไหนมันก็อาจจะอธิบายได้
0: สำหรับพื้นที่ที่รับผลกระทบนั้นได้จำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อไม่ให้มีการกระน้ำมันนั้นกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมกับเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่อง
3: ส่วนทางด้านเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษตลอดจนบริษัทแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันค่ะก็มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นนะคะของไอน้ำมันและค่าไอระเหยไวไฟหรือว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟปัจจุบันค่ะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ก็เรามีการวัดนะก็วัดหลักๆก็ตัว LEL คือตัววัดไอการเสี่ยงที่ติดไฟอ่ะก็ยังอยู่ในมาตรฐานแล้วก็มีคนเฝ้าทั้งคืนนะก็ดูเหตุการณ์ต่างอาจจะมีค่า VOC ที่สูงขึ้นบ้างแต่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแต่ชุมชนนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
3: เบื้องต้นนะคะยังไม่มีความจำเป็นจะต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งแต่ว่าจะมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบจุดที่รั่วไหลของน้ำมันได้ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันไปสำรวจพื้นที่ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยยังคงอยู่ในวงจำกัดที่บริเวณใต้ทางยกระดับโดยเฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุจะมีกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่เมื่อออกจากพื้นที่ดังกล่าวกลิ่นก็จะลดลงนะคะแล้วก็ไม่พบการกระจายตัวของกลิ่นน้ำมันโดยทางสำนักงานเขตคลองเตยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่บริเวณใต้ทางยกระดับเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีวาระสำคัญคือการหารือแนวทางรับมือปัญหาน้ำมันและสารเคมีรั่วลงสู่แหล่งน้ำหลังพบน้ำมันปนเปื้อนในคลองและระบบท่อระบายน้ำหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในสืบเนื่องจากการพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำมันออกมาได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรนอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมจะหารือถึงกรณีเดต

0: เซ็นเตอร์หลายแห่งที่มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณสูงถึงหลักแสนลิตรหลังจากที่ผ่านมาเคยพบกรณีน้ำมันรั่วไหลจาก Data Center ย่านพระราม9และพบสารตะกอนปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในชุมชนโดยรอบทั้งนี้หลังการหารือหน่วยงานต่างๆก็จะมีการแถลงข่าวและให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนต่อไป
1: นอกจากนี้ทางกทม.นะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านรับซื้อของเก่าค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรในการลักลอบขโมยสายไฟและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการป้องกันเรื่องของอัคคีภัยภายในชุมชนด้วยค่ะนายพรพรมวิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดนโดยเน้นย้ำผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและปฏิเสธการรับซื้อสายไฟรวมถึงโลหะต้องสงสัยโดยเฉพาะทองแดงค่ะเพื่อที่จะตัดช่องทางไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพทรัพย์สินที่ขโมยมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ซึ่งทางร้านรับซื้อของเก่าแห่งนี้นะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยทางตำรวจสน.ดินแดงได้เข้าไปตรวจสอบหลังผู้ต้องหาให้การว่านำสายไฟที่ขโมยจากในพื้นที่มาขายโดยทางเจ้าของร้านนำสายไฟซึ่งเป็นของกลางส่งมอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะการมาตรวจครั้งนี้ก็เพื่อเน้นย้ำและตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันด้านอัคคีภัยซึ่งปัจจุบันในเขตดินแดนมีพื้นที่หรือว่าร้านรับซื้อของเก่า4แห่งด้วยกันส่วนใหญ่ได้มาตรฐานนะคะขณะที่ภาพรวมทั้งพื้นที่กทม.มีประมาณ577แห่งโดยมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะต้องมีการตรวจติดตามแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
2: เขตดินแดงเนี่ยมีอยู่4แห่งนะครับแล้วก็ผ่านตัวที่ขออนุญาตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวสาธารณสุขนะครับที่เป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพหรือตัวอาคารเองหรือว่าของกรมปกครองที่เขาจะต้องมีใบอนุญาตสำหรับร้านรับซื้อของเก่านะครับแต่อันเนี้ยพอมาดูหน้างานแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องมีเรื่องการปรับปรุงเรื่องของสุขลักษณะเรื่องอะไรต่างๆนะครับเช่นเราก็จะมาตรวจเรื่องน้ำขังในพื้นที่หรือไม่หรือว่าของมันเกินออกมามีการกักเก็บเกินที่พื้นที่จะรับได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจเป็นรูทีนอยู่แล้วโดยสำนักอนามัยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ577แห่งนะครับที่เป็นพื้นที่ของในทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็มีที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่13แห่งนะครับก็อันนี้จะมีการตรวจอยู่ตลอดที่นี่ก็ถือว่ายังผ่านอยู่แต่ผมว่าต้องมีการแนะนำเพิ่มเติมนะครับในกรณีซึ่งก็ได้คุยกับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตดินแดงมาแล้ว
1: นายพรพรมย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าจะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบซึ่งทางกทม.ก็เตรียมยกระดับการตรวจสอบผ่านแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมระหว่างสำนักอนามัยกับฝ่ายเทศกิจและสำนักงานเขตค่ะจัดทำเช็คลิสต์สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเตรียมเปิดตัวทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้
0: มาดูการป้องกันการทุจริตสอบบรรจุราชการนะครับรัฐบาลก็วางมาตรการสกัดทุจริตสอบข้าราชการหากผู้คนโกงได้รับการบรรจุกำหนดโทษไล่ออกสถานเที่ยวพร้อมจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศกับปิดช่องทางคนทุจริตไม่ให้กลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบและยังพบช่องว่างของระบบเดิมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถไปสมัครสอบได้อีกหน่วยงานคณะกรรมการกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทางการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบล็คลิสต์รวมถึงแผนการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตนั้นสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกทั้งนี้มาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวหากตรวจพบทุจริต

0: จริตก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการทันทีสำหรับแผนปรับระบบสอบนั้นระยะสั้นภายใน1ปีจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนขึ้นระยะกลาง3ปีเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ Paper and Pencil ควบคู่กับ E-exam ไปสู่การสอบแบบ E-exam รูปแบบเดียวและระยะยาวภายใน5ปีนั้นจะผลักดันกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงแนวทางการแก้กฎหมายเพื่อเรียกเงินคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากที่ผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วรับการบรรจุได้เต็มจำนวน
1: ไปดูมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญถึง5ฉบับด้วยกันเนี่ยเป็นการสกัดกั้นทุจริตสอบราชการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็เปิดทางให้ชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตได้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับก็คือร่างกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุเข้ารับทำงานในหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดกลไกและก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนใน90วันโดยที่ไม่ต้องรับโทษร่างกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางสาธารณะและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมกับเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีที่ทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงและสุดท้ายนะคะก็คือร่างกฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรค่ะแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ซึ่งการปรับปรุงร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการใช้อาคารสนามยิงปืนในพื้นที่กระทู้ป่าตองเพื่อประเมินความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายต่อนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะรักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่อำเภอกระทู้จำนวน4แห่งด้วยกันโดยมีฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้และเทศบาลเมืองกระทู้ร่วมลงพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตการใช้อาคารการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสนามยิงปืนโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและย่านท่องเที่ยวซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการตรวจสอบสนามยิงปืนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยตามแนวนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมและป้องกันการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุโดยจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสนามยิงปืนก่อนหน้านี้แล้วและครั้งนี้เป็นการตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะสนามยิงปืนที่ตั้งอยู่กลางชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตก่อสร้างและการใช้อาคารด้วยหากพบว่าอาคารใดไม่มีใบอนุญาตหรือมีการใช้อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะให้หน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวมถึงพิจารณาสั่งระงับการใช้อาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือว่าดำเนินการใหม่ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่อย่างรอบด้านโดยต้องไม่ใกล้ชิดกับชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็จะเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการควบคุมอาวุธปืนการตรวจสอบสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

0: พื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
1: ไปดูเรื่องของการป้องกันนะคะในการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของสถานศึกษาค่ะซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแก่นำหรือว่าครูก่อนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาเสริมความรู้ให้ครูเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสค่ะนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแก่นำหรือว่าครูกอค่ะซึ่งก็ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดมีเป้าหมายสำคัญนะคะก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสาเหตุและผลกระทบของการค้ามนุษย์รวมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสในสถานศึกษาและชุมชนผู้อบรมกว่าร้อยคนค่ะผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านการจำลองสถานการณ์รวมถึงการเรียนรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างครูกอให้เป็นแกนนำในสถานศึกษาสามารถเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันกลลวงไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และร่วมกันสร้างสถานศึกษาและชุมชนให้เกิดความปลอดภัย
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูบรรยากาศสดๆในการประชุมของส.ส.นะครับเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สักครู่เดี๋ยวครับ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่ายมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: มีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ีค่ะนะทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของอาชีพในฝันซึ่งเรานะคะก็ได้นำเอาสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยมาคิดแล้วก็ต่อยอดว่าเอ๊ะถ้าเรานำสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยมาคิดว่าจะทำอะไรเป็นอาชีพในอนาคตเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณครู

0: ตัวเล็กจะพาเด็กๆมาดูว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถหาจุดเด่นจากสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบได้หรือไม่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูเล็กจะให้เด็กๆสังเกตภาพภาพนี้ในภาพภาพนี้อยู่ที่ไหนคะ
1: ป
0: ่
1: า
0: อยู่ในป่าแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีสัตว์หลายชนิดเลยเดี๋ยวคุณครูเล็กจะชี้นะคะแล้วถามว่าสัตว์ชนิดนั้นคืออะไรเริ่มต้นกันที
1: ่หม
0: ีทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นหมี
2: ต
0: ัวสีน้ำตาลตัวใหญ่ๆมีหูมีจมูกแล้วถ้าคุณครูเล็กถามนะคะว่าสัตว์ประเภทนี้คือตัวอะไรเอ่ย
2: ส
0: ิ
2: งโต
0: ทราบได้อย่างไรว่าคือสิงโต
2: ม
0: ีแผงคอใช่ขนที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเนี่ยบริเวณรอบๆคอของสิงโตเราจะเรียกว่าแผงคอเป็นขนบริเวณแผงคอนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเรามองปุ๊บเรารู้เลยว่าคือสิงโตต่อไปค่ะอะไรเอ่ยลิงทำไมถึงทราบว่าเป็นลิงล่ะคะเป็นตัวเล็กๆแล้วก็อะไรอีก
2: ส
0: ีน้ำตาลหางหางเป็นอย่างไรหางหางยาวใช่ไหมคะต่อไปค่ะสัตว์ประเภทนี้คืออะไรช้างทราบได้อย่างไรว่าคือช้างเดี๋ยวให้ตอบทีละคนดีกว่าเดี๋ยวคุณครูเล็กจะเดินไปสุ่มทราบได้อย่างไรว่าสัตว์ชนิดนี้คือช้าง
3: มีงามีหู
0: มีงาแล้วก็มีหูงาคืออะไรคะงาง าคืออะไรคะ
4: เข
0: ี้ยวที่อยู่บริเวณด้านข้างของงวงงวงคือจมูกที่ยาวๆของช้างและเขี้ยวสองข้างนี้เราจะเรียกว่างาแล้วหูของช้างเป็นอย่างไรคะหูมีใบหูที่ใหญ่นั่นเองต่อไปค่ะสัตว์ประเภทนี้คืออะไรยีราฟทำไมถึงทราบว่าเป็นยีราฟคะคอยาวและสีเหลืองและตัวสุดท้ายคืออะไรคะ
5: นก
0: นกอะไรนะนกเงือกนกเงือกนะคะนกที่เราทราบว่าเป็นนกเพราะว่าอะไรมีปีกและมีอะไรเนี่ยมีปากนะคะที่เป็นอย่างไรคะแหลมและก็ยาวนี่คือลักษณะเด่นของสัตว์นั่นเองแบบนี้เนี่ยที่เราทราบว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยคืออะไรเนื่องจากว่าเราสามารถสังเกตลักษณะเด่นของสัตว์เหล่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูชี้ไปที่ตัวนี้คืออะไรคะ
2: ย
0: ี
2: รา
0: ฟเราทราบไปทันทีเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือยีราฟเนื่องจากว่าคอของเขาเป็นอย่างไร
2: ยาว
0: ถ้าคุณครูชี้ไปที่ตัวนี้เราก็รู้เลยว่าคือช้างเนื่องจากว่าลักษณะเด่นของเขาเนี่ยสามารถบ่งบอกได้เลยว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรนี่ก็เป็นลักษณะเด่นที่เราสามารถใช้ตาของเราสังเกตได้แต่ลักษณะเด่นเหล่านี้หรือว่าจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ตาสังเกตจากอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้เดี๋ยวเรามารู้กันว่าจุดเด่นเราจะสามารถสังเกตได้แค่ลักษณะภายนอกหรือไม่นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะชวนเด็กๆออกมาร้องเพลงและเต้นด้วยกันเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนของเราออกมาเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับสัตว
2: ์
0: ช้างใช่ไหมคะช้างเป็นสัตว์ที่มีหูเป็นอย่างไรนะ
2: ใหญ
0: ่นะคะแล้วมีจมูกเป็นยังไงคะยาวจมูกของช้างเราเรียกว่าอะไรนะ
2: ง
0: วงแล้วมีเขี้ยวอยู่ใต้งวงเรียกว่าง าขอเชิญตัวแทนของเราที่จะออกมาร้องเพลง1คนค่ะเชิญเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและขอตัวแทนที่จะออกมาเต้นกับเรา5คนค่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเตรียมตัวเพื่อจะมา ทำการแสดงให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเหล่าๆลูกช้างของครูเล็กก็พร้อมแล้วที่จะทำการแสดงให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยนักแสดงพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค
0: ่
4: ะ
0: พร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการแสดงในเพลงช้างพร้อมๆกันเลยค่ะ1

อยากฟังอีกสักหนึ่งรอบไหมคะอยากไหมคะอยากเพื่อนเพื่อข้างในก็ช่วยกันร้องได้และก็เต้นไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่ง

0: เย้อะปรบมือให้กับเพื่อนๆค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับบทเพลงช้างของนักเรียนต้นทางของเรานะคะไหนใครสามารถร้องตามเพื่อนๆได้บ้างยกมือไหนใครสามารถเต้นตามกับเพื่อนๆได้บ้างยกมือโอ้โหก็จะมีอีกหลายๆคนนะคะที่สามารถร้องเพลงช้างได้และก็เต้นเพลงช้างได้ด้วยเอ๊ะคุณปัวเล็กขอถามหน่อยค่ะว่าการที่เพื่อนเนี่ยออกมาร้องเพลงดีหรือเปล่าคะ
1: ด
0: ีแล้วเพื่อนๆออกมาเต้นดีหรือเปล่าเอ่ย
1: ด
0: ีนะคะซึ่งเราสามารถเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะการที่เรามีความกล้าแสดงออกซึ่งการกล้าแสดงออกในเรื่องที่ดีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราสามารถปฏิบัติได้ไหมคะปฏิบัติได้เช่นกันดังนั้นค่ะการที่เราจะหาจุดเด่นให้กับตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นแค่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เรากระทำได้ด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของจุดเด่นในตัวฉันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนนะคะสามารถบอกถึงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเองข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเสนอแนวทางการส่งเสริมสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเองและในข้อที่3นักเรียนจะเห็นความสำคัญและคุณค่าในตนเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะการที่เรามามองหาจุดเด่นในตัวเองคุณครูเล็กเชื่อว่าทุกๆคนมีจุดเด่นในตัวเองซึ่งเด็กๆนะคะจะต้องพยายามค้นหาและก็มองตัวเองให้เยอะๆเพื่อจะได้เจอจุดเด่นของตนเองค่ะจากในภาพนี้นักเรียนคิดว่าบุคคลนี้เนี่ยหรือว่าเด็กชายคนนี้มีจุดเด่นไหมคะ
1: มี
0: จุดเด่นของเขาคืออะไรเอ่ยการวิ่งในใครในห้องนี้วิ่งเร็วบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะการวิ่งเร็วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีทักษะในการวิ่งเร็วแล้วเรามีการฝึกฝนในอนาคตเนี่ยก็อาจจะประสบความสำเร็จได้รับรางวัลหรือว่าชนะเลิศการแข่งขันแบบนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นหรือเปล่าคะเป็นไม่เป็นเลยเป็นนะคะเป็นจุดเด่นและเราสามารถปฏิบัติตามได้ต่อไปค่ะภาพนี้
1: ร้องเพลง
0: ใช่หรือเปล่าร้องเพลงหรือเปล่าเล่นดนตรีถ้าหากว่าใครเนี่ยมีความสนใจในด้านของดนตรีชื่นชอบในการเล่นดนตรีก็สามารถฝึกฝนจนทำให้เราเนี่ยไปประกวดงานต่างๆได้ซึ่งถ้าหากว่าเราประกวดชนะเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จซึ่งลักษณะแบบนี้นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นหรือเปล่าคะเป็นไหมเอ่ยเป็นนะคะเป็นจุดเด่นที่ควรจะปฏิบัติตามได้ค่ะต่อไปค่ะในภาพนี้ล่ะคะ
1: เต้น
0: มีการเต้นและอีกภาพนึงคืออะไรคะร้องเพลงเหมือนกับเพื่อนๆของเราเมื่อสักครู่นี้เลยมีทักษะการแสดงและมีความกล้าแสดงออกแสดงว่าเป็นจุดเด่นที่ดีหรือเปล่าเอ่ยดีนะคะและสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยต่อไปค่ะในภาพนี
1: ้ทะ
0: เลาะกันเป็นการทะเลาะกันนะคะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าจุดเด่นหรือเปล่าเอ่ย
1: ไม่
0: นะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเราไม่ควรจะปฏิบัติตามค่ะจากในภาพนี้เนี่ยเด็กๆคิดว่าบุคคลไหนที่ไม่ควรจะปฏิบัติตามคะ
1: ผู้ชาย
0: ไหนใครว่าเด็กผู้ชายเราไม่ควรทำแบบเด็กผู้ชายยกมือหรือว่าเด็กผู้หญิงดีเอ่ยเราไม่ควรปฏิบัติแบบเด็กผู้หญิงยกมือหรือใครคิดว่าไม่ควรปฏิบัติแบบทั้งสองคนนี้เลยยกมือโอ้โหหลายคนนะคะก็มีความคิดที่เหมือนกันและถ้าเด็กปลายทางล่ะคะคิดว่าเราควรปฏิบัติแบบไหนหรือไม่ควรปฏิบัติแบบไหนคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยไม่ควรปฏิบัติทั้งสองแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการหยอกล้อหรือล้อเลียนเพื่อนเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยล้อเลียนเพื่อนเด็กผู้หญิงเลยเกิดอาการแบบไหนคะ โกรธใช่ไหมคะโกรธโมโหและก็วิ่งไล่ตีเพื่อนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยทั้งสองคนแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะต่อไปค่ะภาพนี้ล่ะคะใครมีลักษณะเด่นแบบไหนเอ่ยเด็กผู้ชายที่อยู่ตรงกลางลักษณะเด่นของเขาคืออะไรคะ
1: ตะโกน
0: ตะโกนกรี๊ดเสียงดังและเพื่อนๆ เป็นอย่างไรคะ
1: ว
0: ิ่งหนีเลยแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะเด่นหรือจุดเด่นไหมคะ
1: ไม่
0: เป็นจุดเด่นนะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่ควรปฏิบัติตามเลยดังนั้นเด็กๆ เข้าใจแล้วหรือยังว่าการที่เราจะมีจุดเด่นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่ใช่จุดเด่นของเรานะคะจุดเด่นหมายถึงอะไรเด็กๆสงสัยไหมเอ่ยจุดเด่นหมายถึงอะไรสามารถตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันจุดเด่นนะคะจะหมายถึงความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกมาแล้วคนอื่นเนี่ยชื่นชมหรือเราเนี่ยสามารถทำได้ดีนั่นเองถ้าหากว่าเราทำสิ่งไหนแล้วมีคนชื่นชมหรือว่าได้รับรางวัลแสดงว่าเป็นคนที่มีจุดเด่นด้านดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าคุณครูเล็กค่ะจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรบ้างตอนนี้สามารถตอบได้หรือยังคะไหนใครคิดว่าตัวเรามีจุดเด่นแล้วยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นแล้วหรือยังคะและใครบ้างคะคิดว่าตัวเองยังไม่มีจุดเด่นเลยยกมือบางคนก็ยังความคิดเห็นว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีจุดเด่นนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามตัวเองในใจก่อนว่าเรามีจุดเด่นอะไรหรือเราสามารถทำอะไรได้ดีแล้วนะคะซึ่งจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณครูเล็กก็ให้เด็กๆคิดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมคะจากสิ่งที่เราชอบเราสามารถนำมาเป็นอะไรได้นำมาเป็นอาชีพได้ใช่ไหมเดี๋ยวในวันนี้ค่ะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพอจะนึกออกแล้วว่าอะไรที่เราเนี่ยชื่นชอบสิ่งใดที่เราชื่นชอบหรือว่าสิ่งใดที่เราสนใจซึ่งอาจจะเป็นจุดเด่นที่เราเนี่ยสามารถทำได้ดีซึ่งถ้าหากว่าเรามีการฝึกฝนหรือว่าฝึกซ้อมในสิ่งที่ตนเองสนใจเนี่ยก็อาจจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าคุณครูอเล็กค่ะคุณครูอเล็กชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากเลยเรียนกับคุณครูแม็กใช่ไหมคะเรียนกับคุณครูแม็กแล้วคุณครูอเล็กเนี่ยชอบมากอยากจะกลับบ้านไปฝึกท่องสูตรคูณโอ้ไหนใครท่องสูตรคูณได้แล้วบ้างหลายคนเลยเอามือลงได้นะคะและถ้าคุณครูอเล็กค่ะอยากกลับไปท่องสูตรคูณอยากให้ได้ถึงแม่12เลยคุณครูอเล็กก็เลยไปฝึกฝนตั้งใจท่องสูตรคูณกลับมาคุณครูอเล็กก็ท่องสูตรคูณได้ถึงแม่12เลยแสดงว่าคุณครูอเล็กมีจุดเด่นแล้วหรือยังคะ
1: ม
0: ีแล้วนั่นก็คืออะไรคะ
1: ท่องสูตรค
0: ู
1: ณ
0: การท่องสูตรคูณได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของเราและนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถปฏิบัติได้กันอยู่แล้วด้วยซึ่งคุณครูเล็กค่ะจะถามว่าสิ่งเล็กๆที่นักเรียนทำสามารถเป็นจุดเด่นได้หรือไม
1: ่
0: ได้คะ
1: ได
0: ้ไหมทำไมถึงคิดว่าได้ล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราทำจุดเด่นใดจุดเด่นหนึ่งแล้วมีคนชื่นชมเราหรือว่าการกระทำใดที่เราทำแล้วเนี่ยมีคนชื่นชมเราแสดงว่าอันนั้นคืออะไรคะจุดเด่นของเรานั่นเองยกตัวอย่างเช่นการเป็นเด็กดีของครอบครัวในใครเป็นเด็กดีของครอบครัวบ้างยกมือโอ้โหในห้องเรียนของเราหลายคนเลยนะคะและในห้องปลายทางล่ะคะมีใครเป็นเด็กดีของครอบครัวบ้างคิดว่าสิ่งนี้เป็นจุดเด่นหรือเปล่าเอ่ยเป็นไหมคะเป็นการที่เราเป็นเด็กดีของครอบครัวเป็นเด็กที่น่ารักและช่วยเหลืองานบ้าน หรือช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งที่เราทำได้นั่นถือว่าเราเป็นเด็กดีและเป็นจุดเด่นของเรารวมไปถึงการพูดจาไพเราะกับคุณพ่อคุณแม่การมีมารยาทที่ดีก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราในใครคิดว่าเรามีจุดเด่นแล้วในการเป็นเด็กดีของครอบครัวยกมืออีกหนึ่งครั้งค่ะโอ้โหหลายคนเลยนะคะห้องเรียนของเราเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าทุกคนมีจุดเด่นแล้วหรือยังคะมีแล้วนะคะต่อไปค่ะชอบวาดภาพระบายสีหรือชอบจินตนาการซึ่งทักษะนี้นะคะหลายๆคนเลยนะคะก็สามารถวาดภาพระบายสีได้สวยงามเลยในใครสามารถวาดภาพระบายสีได้สวยงามยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวเองหรือไม่คะ
1: เป็น
0: นะคะถ้าหากว่าใครมีสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบในด้านของทักษะการวาดภาพระบายสีชอบจินตนาการเราก็สามารถต่อยอดได้สามารถนำมาเป็นอาชีพในอนาคตได้ไหมคะ
1: ได้
0: เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะมีน้ำใจชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่นไหนใครมีลักษณะแบบนี้บ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะในห้องต้นทางก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะการที่เรามีน้ำใจและก็อาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนของเราไหนใครเคยช่วยเหลือเพื่อนบ้างคะช่วยเหลือเพื่อนเอ๊ะขอฟังหน่อยสิคะว่าเราช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรจะเดินไปหาเพื่อนของเราในกลุ่มที่2
2: ช่วยสอนการบ้านเพื่อนค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยมีน้ำใจในการช่วยสอนการบ้านเพื่อนเดี๋ยวขอฟังอีกสัก1คนนะคะหนูเคยช่วยเหลือเพื่อนหรือเปล่าเอ่ย
3: เคยค่ะ
0: ทำอะไรคะ
3: ถูพื้นค่ะ
0: ช่วยเพื่อนถูพื้นเหรอคะเป็นเวรทำความสะอาดแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยเอ้าเข้าใจแล้วนะคะการที่เราช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมคะ
3: ด
0: ีนะคะเราก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้แสดงถึงความมีน้ำใจหรืออาจจะช่วยเหลือคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะหรืออาจจะช่วยเหลือผู้อื่นได้คุณครูเนี่ยก็จะอาจจะกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็ชื่นชมเราแสดงว่าการที่เรามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจุดเด่นของเราหรือเปล่าคะ
1: เป็น
0: นะคะในใครมีจุดเด่นแบบนี้บ้างเออยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเยี่ยมยอดมาค่ะต่อไปค่ะมีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาในใครชอบช่วยเหลือสัตว์บ้างคะยกมือเลยไหนใครชอบเล่นกับสัตว์บ้างยกมือไหนใครไม่เคยรังแกสัตว์เลยโอ้โหไหนใครไม่เคยรังแกเพื่อนเลยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยครับปรบมือให้ตัวเองค่ะนั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจดีนั่นเองมีเมตตาแสดงว่าการที่เราเป็นคนใจดีมีเมตตา

เป็นจุดเด่นหรือเปล่าคะเป็นไหมเอ่ยเป็นนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยกมือหลายครั้งแล้วแสดงว่ามีจุดเด่นหลายอย่างเลยใช่ไหมต่อไปข้อนี้หวังว่าเด็กๆทุกคนน่าจะมีจุดเด่นนะคะนั่นก็คือการตั้งใจเรียนและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนไหนใครมีจุดเด่นมากกว่า1อย่างยกมือโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเอามือลงได้ไหนใครมีจุดเด่นที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วทุกๆวันยกมือโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วในทุกๆวันแล้วมีผู้อื่นชื่นชมเราก็สามารถสร้างเป็นจุดเด่นของตนเองได้ตอนนี้เนี่ยเด็กๆสามารถค้นหาจุดเด่นของตัวเองเจอแล้วหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูเล็กจะให้เด็กๆทำกิจกรรมประจำวันนี้พร้อมๆกันค่ะโดยกิจกรรมของเราคือใบงานที่6เรื่องจุดเด่นในตัวฉันค่ะซึ่งคำชี้แจงในใบงานของเราในวันนี้ค่ะให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของตนเองหรือเป็นความภาคภูมิใจของตนเองพร้อมระบายสีให้สวยงามและถ้าหากว่าใครสามารถเขียนอธิบายถึงจุดเด่นของตนเองได้เนี่ยก็สามารถเขียนลงในกรอบข้อความได้เลยนะคะซึ่งคุณครูเล็กค่ะก็จะมีใบความรู้ที่6เรื่องจุดเด่นในตัวฉันให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ประกอบในการทำใบงานในวันนี้ได้เลยค่ะซึ่งทั้งใบงานและใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dlv.ac.th ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดให้กับเด็กๆปลายทางได้เลยค่ะในช่วงของการทำกิจกรรมประจำวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะจะให้เด็กๆนะคะลงมือปฏิบัติใบงานที่6เรื่องจุดเด่นในตัวฉันค่ะซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่6เรื่องจุดเด่นในตัวฉันนะคะซึ่งครูปลายทางก็สามารถอธิบายคำชี้แจงให้กับนักเรียนอีก1ครั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากในใบความรู้และดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมวันนี้ค่ะในตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่6กันเลยค่ะให้เด็กๆลองคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรและสามารถอธิบายให้ครูเข้าใจได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันดีไหมเอ่ย
1: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าเราสามารถมีจุดเด่นได้มากกว่า1อย่างได้หรือไม่
1: ได
0: ้ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรนะ
2: เราทำความดี
0: เพราะว่าเราทำความดีเพราะว่าเราทำความดีหรือว่าเราอาจจะทำสิ่งดีๆได้มากกว่า1อย่างใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรามีความสามารถมากกว่า1อย่างนั่นแสดงว่าเรามีจุดเด่นได้มากกว่า1อย่างได้เช่นกันเหมือนที่เราเนี่ยได้ยกมือตอบคำถามคุณครูเล็กว่าเรามีลักษณะต่างๆอย่างที่คุณครูเล็กได้สอนไปหรือไม่หลายคนก็ยกมือตอบหลายครั้งเลยนั่นแสดงว่าเราสามารถมีจุดเด่นได้มากกว่า1อย่างนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบเราสามารถฝึกฝนจนชำนาญก็จะทำให้เราเนี่ยมีจุดเด่นในตนเองได้ดังนั้นเราสามารถกลับไปดูกลับไปค้นหาว่าเราสามารถทำสิ่งใดได้ดีและเราฝึกฝนสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดเป็นจุดเด่นในตัวเองค่ะซึ่งจุดเด่นคุณครูเล็กจะขอเน้นย้ำนะคะว่าจุดเด่นจะต้องเป็นคุณสมบัติความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกมาแล้วคนอื่นชื่นชมหรือเราสามารถทำได้ดีดังนั้นถ้าพฤติกรรมไหนไม่ดีไม่มีคนชื่นชมแสดงว่าเป็นจุดเด่นหรือเปล่าคะไม่เป็นนะถ้าพฤติกรรมไหนแล้วทำแล้วถูกตำหนิหรือว่าถูกรังเกียจจากสังคมแสดงว่าไม่ใช่จุดเด่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราทำแล้วมีคนชื่นชมเรานั่นแสดงว่าเป็นจุดเด่นนั่นเองค่ะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของสิ่งที่ฉันจะพัฒนาโดยสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดบันทึก

อุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่7เรื่องสิ่งที่ฉันจะพัฒนากระดาษสีฟ้าและสีแดงซึ่งคุณครูสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของห้องเรียนค่ะและในใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.clvb.ac.cs ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ตาม www ที่นักเรียนได้บอกไปเลยนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

จันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทะมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: พระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ราได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลัง

0: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ ้
1: ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
3: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป

0: ไปก่อนนะเพื่อนๆ
1: เราจะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
2: ลาก่อน

0: ั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอากาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน่
0: งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
1: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง

0: 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆนี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm happy.
0: Very good. ครูกุ้งได้ยินเลย I'm happy. I'm fine. มีอย่างอื่นอีกไหมคะไม่I'm okay โอเคเลยแสดงว่าเด็กๆสบายดีต้องดูแลสุขภาพหน่อยเนาะช่วงนี้เนาะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันเมื่อสักครู่เด็กๆต้นทางคุณครูกุ้งได้ถามไปเรียบร้อยแล้ว How are you เด็กๆปลายทางบ้างนะคะ1 2 3 How are you Very goodได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางตอบกันมาหลายคำตอบเลย I'm happy I'm okay I'm fine I'm great I'm good ใช่ไหมคะสามารถตอบได้หลายแบบนะคะเด็กๆก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ที่สำคัญช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบางทีเช้าเย็นๆหน่อยนึงบ่ายฝนตกแล้วก็มาร้อนวันหนึ่งเด็กๆมีเหมือนจะมีหลายฤดูกาลเด็กๆต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยได้ไหมคะและที่สำคัญเมื่อเด็กๆเจอฝนวิ่งไปเล่นน้ำฝนเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ส่วนใหญ่เด็กๆห้องนี้น่ารักก็คือจะมีชุดกันฝนไว้บางคนมีร่มมาบางคนมีถุงที่จะใส่ถุงเท้ารองเท้าเปียกกลับไปนะคะไม่ให้เปียกแล้วก็เปียกเป็นรองเท้าแตะนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะเจอน้ำฝนอย่าเพิ่งไปวิ่งเล่นเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้มาโรงเรียนพอเจอน้ำฝนบางคนกลับไปไม่ได้อาบน้ำอ่ะไม่ได้สระผมก็จะป่วยเป็นไข้ไม่สบายกันไปมีน้ำมูกกันไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาโรงเรียนเจอคุณครูทุกวันวันนี้มาพบกับของกุ้งบ้างวันนี้ตั้งโต๊ะไว้เรียบร้อยเลยตั้งโต๊ะไว้เรียบร้อยเลยเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะเยี่ยมมากตอบเป็นภาษาอังกฤษเลยเห็นอะไรดั้งนะ
1: แบก
0: แบกอยู่ไหนเนาะ This one
1: No
0: This one
1: Yeah
0: เห็นอะไรอีกคะ
1: Book
0: This one ไปต่อเห็นอะไรอีก
1: Pencil sharpener
0: Pencil sharpener ของกุ้งใหญ่อลังการใช่ไหมเหลาแบบว่าเหลาได้ตลอดเลยแล้วเนาะเหลาได้ทั้งห้องแป๊บเดียวเนาะไปต่อเลยค่ะPencil case โอเคสวยงามของกุ้งเลยเห็นอะไรอีก pen เห็น pen ไหนเห็นอะไรอีกคะ
1: eraser
0: ของจริงใช้จริงมีร่องรอยการใช้ด้วยไม่หายด้วยนะกุ้งพยายามไม่ให้หายด้วยนะเพราะก้อนหนึ่งคือมันใช้ได้จริงๆใช้เป็นปีได้เลยเด็กๆต้องดูแลของตัวเองดีๆด้วยนะคะเป็นการดูแลรักษาของตัวเองให้เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยเห็นอะไรอีกpencil แหลมเชียเตรียมพร้อมที่จะเรียนในวันนี้เหมือนที่ครูกุ้งบอกเด็กๆว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนควรเตรียมดินสอกี่แท่งต่อ1วันบางคนบอก4แท่งบางคนบอก3แท่งเหลามาให้พร้อมเรียบร้อยเพื่อที่ถ้าหักปุ๊บเปลี่ยนปั๊บไม่ต้องมาเหลาเนาะและอีกอย่างนึงเห็นอะไรเอ่ย
1: ruler
0: ของครูกุ้งจะเล็กๆแต่ของเด็กๆยาวมั้ยยาวเนอะอ้าวถ้าอย่างนั้นครูกุ้งขอทบทวนจากตรงนี้เลยนะคะถ้าครูกุ้งมีคำศัพท์ให้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะต้องหยิบสิ่งของชิ้นไหน พอได้ไหมเริ่มจากเดี๋ยวครูกุ้งจะเรียกเป็นกลุ่มหาตัวแทนกลุ่มหนึ่งกลุ่มมาเพื่อที่จะหยิบของให้ถูกคำแรกคำว่าอะไรเอ่ย
1: pencil
0: คำว่า pencil group 2ตัวแทนกรุ๊ป2ลองมาดูหน่อยซิว่าคำนี้จะต้องตรงกับอุปกรณ์อะไรมาน้องพอยต์มาแล้วกรุ๊ป2หยิบอะไรเอ่ยนี่หยิบชิ้นนี้โชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อย right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมากเลยค่ะอ้าววางได้เลยไปต่อคำนี้ค่ะคำนี้กรุ๊ป5 one volunteer come on pleaseruler คืออะไรเอ่ยมาใกล้ๆครูกุ้งเลย right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมาก put on the table ไปต่อเลยค่ะคำนี้เลยค่ะ
1: pencil sharpener
0: พร้อมๆกันใหม่ออกเสียงว่าอะไรนะ
1: pencil sharpener
0: ขอ group 3ใครจะเป็น volunteer มาเลยThis one right or wrong
1: right
0: เยี่ยมมากเลยวางที่เดิมได้เลยค่ะไปต่อ คำต่อไปอะไรนะ
1: It's okay
0: Group 1 1 volunteer อ้าวคนมาหลายคนอ้าวคนแรกมาแล้ว Right or wrong
1: Right
0: เยี่ยมเลยค่ะวางได้เลยและคำนี้ตัวโตๆอ่านว่า
1: Pen
0: อ่านว่า
1: Pen
0: Group 4 Pen คืออะไรเนาะ Right or wrong
1: Right.
0: เยี่ยมมากวางได้เลยค่ะคราวนี้เด็กๆเด็กๆคิดว่าของที่เราจับไปเมื่อสักครู่เนี้ยเด็กๆมาหยิบทั้ง5ชิ้นเนี่ยยังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้บอกบ้างคะ
1: book
0: เหลืออะไรนะ book
1: eraser
0: bag หมดไหม
1: หมดแล
0: ้วนะคะเด็กๆจำได้เนอะเหลืออีก3สิ่งที่ครูกุ้งนำเสนอยังไม่ได้มีคำศัพท์ให้ออกมานะคะเยี่ยมมากเลยวันนี้ก่อนนำเข้าสู่บทเรียนครูกุ้งทบทวนแบบนี้แล้วคุณครูปลายทางนะคะวันนี้เตรียมกระดาษ A4 แบ่งครึ่งไว้ให้เด็กๆเพราะเราจะได้วาดรูปกันแล้วก็ทำกิจกรรมการสนทนาการพูดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้จะอยู่ในเรื่อง get ready พร้อมกัน get ready
1: get ready
0: ต้องกระฉับกระเฉงนิดนึงนะพร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: get ready
1: get ready
0: เยี่ยมมากถ้าบางคนเข้มแข็งมากบางคนบอกว่าคือถ้าไม่สบาย get ready ห่อเหี่ยวไหมเหี่ยวหน่อยเนาะอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้า get ready ใครแข็งแรงตอบดังๆเลย get ready
1: get ready
0: เยี่ยมมากเด็กปลายทางก็เสียงดังด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราเน้นทักษะการพูดมากเลยคำศัพท์ต้องได้ความหมายของคำศัพท์และประโยคต้องได้และที่สำคัญพูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆง่ายๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนวันนี้เราจะมาพูดบทสนทนากันเป็น conversation ที่เด็กๆจะต้องออกมายืนข้างหน้าห้องและต้องมีรูปวาดอันสวยงามเด็กๆคิดว่าเด็กๆวาดรูปสวยไหม
1: สวย
0: เหมือนครูกุ้งไหมครูกุ้งวาดรูปสวยไหมไม่สวยครูกุ้งอ่ะบอกได้เลยว่าทักษะการวาดรูปสู้เด็กๆไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องวาดรูปสวยๆสื่อสารออกมาทางภาพเพื่อที่จะได้ใช้บทสนทนากันตามจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะซึ่งวันนี้ขอทบทวนกันก่อนเลยขอทบทวนคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้ครูกุ้งทบทวนก่อนนำเข้าสู่บทเรียนกันรอบหนึ่งแล้วรอบนี้ทั้งคำศัพท์กับรูปภาพออกมาเด็กๆออกเสียงโฟนิกส์ตัวแรกกันได้ไหม
1: ได
0: ้นะอ้าวคำแรกเลยค่ะ
1: เบิร์บแบก
0: เยี่ยมมากเลยเบิร์บแบก
1: เบ
0: ิ
1: ร
0: ์
1: บแบก
0: เบ
1: ิ
0: ร
1: ์
0: บแบกถ้าครูกุ้งใช้คำถามว่า what is it เด็กๆจะตอบว่าอะไร
1: is a bag
0: is a bag เยี่ยมมากเห็นไหมครูกุ้งพยายามทบทวนเอาของเก่ามาทบทวนกันนะและเด็กๆต้องมีเสียงโฟนิกส์ให้ครูกุ้งในคำศัพท์ด้วยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะต้องมีเสียงโฟนิกส์ด้วยไปต่อเลยค่ะ
1: book
0: book book พร้อมๆกันไหม
1: book
0: book
1: book
0: ต้องเป็นหนังสือแค่เล่มเดียวแต่ถ้าจากรูปนี้หนังสือกี่เล่มคะ
1: 3
0: เล่มเราต้องบอกว่า
1: three
0: books three books three เวลาออกเสียง three นะลิ้นจอกมาข้างหน้านิดหนึ่ง three books
1: three books
0: เยี่ยมมากเลย book ก็ต้องเติม s ถ้ามีหนังสือหลายเล่มแต่ถ้าเล่มเดียวต้องเติมไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเติมอ้าวครูกุ้งถามหน่อยจากรูปที่ชี้ what is it
1: is a book
0: พร้อมกันมา is a book
1: is a book
0: เยี่ยมเลยไปต่อเลยค่ะ
1: pen
0: พร้อมกันเลย purple
1: pen
0: จากรูปด้านบนคือปากกาแท่งเดียวแต่ถ้าปากกา2แท่งเพน2แท่งเอ๊ะเราต้องเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ
1: Two
0: เยี่ยมมากโหที่สำคัญหูยน้ำลายกระเด็นออกมาเลยพอเติม S ข้างหลังใช่ไหม
1: Two pens
0: Two pens
1: Two pens
0: อ้าวดูที่มือของกุ้ง What is it
1: What is it
0: It's a pen What is it
1: It's a pen
0: เยี่ยมมากเลยต้องเป็นปากกาแค่แท่งเดียวนะคะไปต่อเลยค่ะ
1: Purple
0: pencil case Purple pencil case คำนี้จะสื่อสารกับ pencil case ที่มีแค่ only one คือมีแค่ชิ้นเดียวอันเดียวแต่ถ้ามี one two three โอ้โหเราต้องบอกว่าอะไรนะเยี่ยมมากนาวา three pencil case three pencil case โอ้โหถ้ามีจำนวนเยอะๆเนาะซึ่ง pencil case เนี่ยจะมีหลายแบบบางคนก็เป็นกล่องบางคนก็เป็นถุงซิปคนก็เป็นถุงผ้าเด็กๆเป็นแบบไหนกันบ้างคะเป็นกล่องกล่องพลาสติกเนาะเหมือนกันเราเรียกแบบเดียวกันเลยว่าคือ pencil case มีไว้เป็นมีไว้เพื่ออะไรเก็บให้อุปกรณ์เราเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะไม่แบบไปถึงโยนใส่กระเป๋าทุกอย่างเลยหาไม่เจอพอจะใช้ยังลบก้อนหนึ่งก็หาไม่เจอใช่ไหมทำให้มีระเบียบในการเก็บของนะไปต่อเลยค่ะอันนี้ได้แน่นอนเราเรียกว่า pencil sharpeners ซึ่งถ้าคำเดียวไม่มี s ก็ต้องบอกกับรูปนี้คือมีแค่ one พร้อมกัน what is itและถ้าข้างบนโอ้โหมีจำนวนเยอะมีจำนวนเท่าไหร่คะ
1: three
0: มีจำนวนเท่ากับ three แล้วเราจะพูดกับคำศัพท์นี้ว่าอย่างไร
1: three
0: pencil sharpeners เยี่ยมโอ้โหเสียง s ชัดมาก three pencil sharpeners three pencil sharpeners มี s อยู่ข้างหลังด้วยถ้าจำนวนเยอะถูกไหมคะเด็กๆเรียนเรื่องตัวเลขแล้วนะต้องมาให้สอดคล้องกับคำศัพท์ให้ได้ไปต่อเลยค่ะ
1: ร
0: ูเลอร์คำนี้ต้องมีกี่ชิ้นมีกี่อัน1ชิ้นเท่านั้น only one แต่ถ้ามีหลายรูเลอร์นับสิ1 2 3 4คำนี้เราต้องบอกว่า four rulers ถ้าถามคำถามกับคำศัพท์คำนี้นะถามว่า what is it is a ruler what is itเยี่ยมมากลุลเลอร์ขึ้นต้นด้วย letter และจะอ่านเขียนแบบไหนลากลงโค้งส่วนใหญ่เด็กๆตอนนี้จะเรียนกับตัวอักษรพิมพ์เล็กเนาะครูกุ้งทดสอบเด็กๆไปบ้างแล้วเด็กๆก็จะบางคนก็จะเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กกับอักษรพิมพ์ใหญ่ปนกันต้องแยกให้ถูกนะคะตัวพี่กับตัวน้องเนาะไปต่อเลยวันนี้ในช่วงของ speaking practicespeaking practice เราต้องฝึกอะไรคะฝึกปากฝึกอะไรฝึกพูดจะต้องฝึกพูดกันซึ่งวันนี้เราจะใช้คำว่า A จะมีนักเรียน

0: A กับนักเรียน B เท่ากับว่ามีกี่คนในการใช้บทสนทนา มีกี่คนคะ มี2คนคำถามจะถามว่า Do you have a Do you have a เช่นรูปแรก Do you have a pencil case เด็กๆมีไหมมีแล้วก็ต้องตอบว่า Yes I have a pencil case ถ้าถามรูปนี้ต้องถามว่าอะไรลูก Do you have a book? Do you have a book? ถ้ามีเรามีอยู่แล้วแหละเราก็ต้องตอบว่า Yes, I have a book. เยี่ยมมากถ้ารูปนี้ล่ะ
1: Bag.
0: เราจะใช้คำถามว่า
1: Do you have a bag?
0: Do you have a bag? พร้อมๆกันใหม่
1: Do you have a bag?
0: เด็กๆมีไหมมีปลายทางมีไหมคะมีเหมือนกันจะต้องตอบว่าอะไรเอ่ย
1: Yes, I
0: เยี่ยมเลย Do you have a pencil?
1: Yes, I have a pencil.
0: Do you have a pencil sharpener?
1: Yes, I have a pencil sharpener.
0: เยี่ยมมากเลยวันนี้เราจะต้องใช้บทสนทนานี้ซึ่งเดี๋ยวครูกุ้งจะขอฝึกให้เด็กๆพูดให้คล่องก่อนได้ไหมคะต้องตั้งใจในการพูดก่อนสัญญาได้ไหมได้นะโอเคโอเมกบอกสัญญาโอเมกบอกสัญญาแบบนี้เลยอ้าวมาดูเลยค่ะวันนี้การฝึกพูดซึ่งทำให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆต้องตั้งใจในการพูดสักนิดหนึ่งนะอ้าวดูประโยคแรกเลยเขาต้องถามก่อนว่า get ready ของเราก็คือ are you ready to study วันนี้พร้อมจะเรียนยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เราตอบเลย yes I am ครูกุ้งถามใหม่ Are you ready to study?
1: Yes, I am.
0: มีท่าด้วยปลายทางก็จะมีท่าอย่างนี้ Are you ready to study? Yes, I am. มีแบบสั่นกันไปสั่นกันมาด้วยพร้อมใหม่นะปลายทางนะคะพร้อมเลย Are you ready to study?
1: Yes, I am.
0: เสียงเบามากเลยเนาะไปต่อถ้าถามคำถามนี้เราจะถามว่าอะไรโอ้เก่งมากเลยหันสายใหญ่หันสายใหญ่หยิบไมโครโฟนพูดเลยต้องถามว่าอย่างไรคะ
3: Do you have a bag
0: คำถามถามว่า Do you have a bag bag มีตัวอะไรบ้างนะใครจำได
1: ้ bag bag
0: ต้องมีตัวอะไรบ้างนะ
1: bag
0: เยี่ยมมากเลย Do you have a bag คำตอบถ้าเรามีมีกันทุกคนไหมมีเราจะต้องตอบว่าอะไรคะ
1: Yes,
0: yes I have a bag มีตัวอะไรบ้างนะ
1: bag
0: อ๋อเยี่ยมเลยค่ะ Do you have a bag Yes I have a bag เมื่อลงท้ายประโยคก็จะต้องมีมากับตัวสุดท้ายทันทีเราอย่าลืมใช่ไหมมีคนลืมอยู่บ่อยๆและข้างบนเป็นเครื่องหมาย page question mark คือเครื่องหมายคำถามนะอ่ะไปต่อถ้ารูปนี้เราจะถามว่าอะไรคะ
1: Do you have a book
0: พร้อมๆกันใหม่อ่านว่าอะไรนะ
1: Do you have a book
0: จำได้ไหมว่า book มีตัวอะไรบ้าง
1: book
0: เก่งมากเลย Do you have a book มีเรามีอีกแล้วอ่ะเราจะต้องตอบว่า
1: I have a book
0: Yes I have a book เยี่ยมเลยชอบที่เด็กๆเสียงลงท้ายของบุ๊กอ่ะไม่ Yes I have a book ไม่อ่ะบุ๊กลงท้ายด้วยแต่เคใช่ไหมออกเสียงให้ชัดเจน Yes I have a book
1: Yes I have a book
0: ID จ๋าดูสิต่อไปเราจะต้องถามว่าอะไรถามว่าอะไรนะ
1: Do you have a pen
0: Do you have a pen เอ๊ะและเพนคำนี้มีมันหายไปเด็กๆคิดว่าจะต้องมีตัวอะไรบ้างคะอะไรนะเอาใหม่ดังๆเลย
1: P E
0: N เพอเอนเพนใช่หรือเปล่าใช่ Do you have a pen
1: Do you have a pen
0: คำถามส่วนใหญ่ถ้าคำถามที่ตอบด้วย yes no นะก็จะเป็นเสียงสุดท้ายจะเสียงสูงนิดหนึ่งนะคะเอถ้าเรามีเราก็ต้องตอบว่า
1: yes
0: Yes, I have a pen. เยี่ยมเลยไปต่อ

0: ปลายทางเสียงดังกว่าเร็วกว่าเราเนาะอ้าวถามใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง
1: Do you have a pencil sharpener
0: มีคนบอก pencil sharpener บางคนบอก pencil case ตกลงว่าจะเป็น pencil case หรือเป็น pencil sharpener
1: pencil case
0: โอเคนั้นถามพร้อมๆกันใหม่ Do you have a pencil case มีอีกแล้วอ่ะเราก็จะตอบว่าYes, I have a pencil case. พยายามเด็กๆเวลาตอบเราอย่าลากเสียงยาวเหมือนกันถ้าครูกุ้งถามเด็กๆว่า Do you have a pencil case? เด็กๆก็ตอบเลยว่า Yes, I have a pencil case. ง่วงนอนกันไหมง่วงไหมง่วงครูกุ้งต้องขอตัวไปหลับเลยต้องอย่าลากเสียงยาวเนาะเอาถามใหม่เลยDo you have a pencil case?
1: Yes, I have a pencil case.
0: เยี่ยมเลยไปต่อเลย
1: Do you have a pencil sharpener?
0: อันนี้แหละบีดใช่ป่ะตะกี้บีดบอกว่าคำตะกี้ไม่เป็น pencil sharpener ใช่ไหมอ่ะถามใหม่ Do you have a pencil sharpener?
1: Do you have
0: a pencil sharpener? มีไหมคะมีอุปกรณ์ห้องนี้พร้อมคำตอบคือ
1: Yes, I have a pencil sharpener
0: เยี่ยมมากเลยคำถามคำตอบง่ายมากเลยอ้าวโหถามใหม่ถามว่าอะไรนะฟินิกฟินิกแก้มจ๋าคำถามนี้ต้องถามว่าอะไรนะลูก Do you have a ruler เห็นไหมฟินิกกับแก้มหันไปคุยกันพลาดช็อตสำคัญเลยคำนี้ใช่ไหมแก้มเราจะต้องพูดว่าอะไรนะลูกคำนี
1: ้
0: Do you have a ruler เราต้องตอบว่า
1: yes.
0: มีอีกแล้ว
1: yes. I have a ruler
0: Yes I have a ruler พร้อมกันใหม่ Yes I have a ruler เยี่ยมเลยไม้บรรทัดเราเรียกว่าอะไรนะฟินิกเรียกว่าอะไรนะลูก ruler แก้มไม้บรรทัดเราเรียกว่าอะไรนะคะเยี่ยมไปต่อเลยค่ะคราวนี้เด็กๆจะต้องวาดรูปครูกุ้งมีคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนก็คือต้องวาดรูปในกระดาษที่ครูกุ้งได้บอกไว้เนาะพอวาดรูปเสร็จแล้วกิจกรรมของครูกุ้งต่อไปก็คือจะให้เด็กๆฝึกถามตอบบทสนทนาที่เราฝึกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูกุ้งก็จะให้เด็กๆออกมาหน้าห้องฝึกถามตอบถามตอบหันกลับไปเรื่อยๆเนาะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะตอนนี้เตรียมกระดาษ A4 ที่พับครึ่งที่คุณครูแจกไว้เรียบร้อยแล้วหรือบางโรงเรียนเขาไม่ได้ทำในกระดาษก็จะทำในสมุดที่เตรียมไว้และหลังจากนั้นเมื่อวาดเสร็จคุณครูปลายทางรบกวนเลยนะคะให้เด็กๆหลอกมาสนทนาเป็นคู่ๆกันเพื่อที่จะได้มีการฝึกฝนทักษะการพูดกันด้วยเวลากี่นาทีดีครูกุ้งขอให้วาดรูปแบบแป๊บเดียวได้ไหมไม่จำกัดเวลาแต่อยากให้เด็กๆเร่งมือในการวาดวาดแบบไม่ต้องลงสีและที่สำคัญวาดเล็กๆจอยๆได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ครูกุ้งสายตาสั้นนะสั้นและยาวคนละข้างหูดูลำบากเลยต้องวาดรูปที่อยู่ตรงกลางใหญ่ๆได้ไหมคะวาดรูปอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนของตัวเองเลยได้ไหมคะเลือกมา1อย่างวาดกี่อย่างลูก
1: 1
0: อย่างวาดที่แบบตัวเองคิดว่าตัวเองอ่ะมีแน่นอนแน่ใจแน่นอนเลยว่าต้องมีและหลังจากนั้นครูกุ้งจะมาฝึกบทสนทนากันให้เวลาไว้สักครู่หนึ่งนะคะอ้าวเริ่มลงมือเลยวาดอะไรบิดวาดอะไร
1: eraser
0: เวลาถาม eraser เนี่ยเราก็ต้องตอบ yes I have andEraser ต้องใช้แอนถูกไหมวาดอะไรวาดอะไรต้องใหญ่ๆนะบีดบีดอยู่นี่พอยวาดรูปอะไรลูก Pencil โอเควาดใหญ่ๆวาดอะไรคะ Pencil โอเคเด็กๆตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ครูกุ้งไม่ขอให้ลงสีวันนี้แต่ขอให้วาดรูปใหญ่ๆเนาะและที่สำคัญสื่อสารออกมาให้ว่ารูปนี้ดู

0: ูเป็นรูปจริงๆนะมงคลวาดอะไรครับดินสอครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร pencil ดินสอเรียกว่าอะไรนะเยี่ยมเลยแมนยูวาดรูปอะไรคะวาดรูปอะไรคะฮะมีทิชชู่ไหมวาดรูปอะไรลูกลูเลอร์เยี่ยมมากวาดรูปอะไรคะบุ๊กเยี่ยมเลยวาดรูปอะไรบุ๊กสุดหล่อกูโก้งวาดรูปอะไรวิวิทวาดรูปอะไรคะลูเลอร์วาดรูปอะไรลูเลอร์วาดรูปอะไรคะมาริอีเรเซอร์เวลาเราใช้อีเรเซอร์เนี่ยเราจะบอกว่า it is an eraser ต้องใช้แอนนะ do you have an eraser yes I have an eraser ของใครที่วาด eraser ยังลบใครที่วาด eraser คำถามจะต้องถามว่า do you have an eraser yes I have an eraser ต้องใช้แอนนะเรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้วบ้างเรียบร้อยแล้วทำยังไงให้แบบให้สวยๆแบบดินสอส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ฮะมีลายใช่ไหมใช่ต้องมีลายอย่างเงี้ยนะโอเคใช่ไหมมันก็จะได้ชัดเจนขึ้นดินสอกุดมากเลยไหนดูซิโอ้ pencil sharpener เหมือนของกูกุ้งเลยเก่งมากมงไม่ใช่มงคลโอเมกอะไรอะ
1: eraser
0: วาดง่ายๆเอาทาบเลยเนี่ยนะโอ้โหใบพูวาดอะไรคะอะไรเอ่ยอันคืออะไรคะ what is it is a pencil okay. ดินสอมันงอได้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมอ๋อมันมีดินสอยวบยาบเคยเห็นไหมดินสอยวบยาบที่แบบว่ามันจะงอได้อะเนาะเเอวาวาดอะไรวาดอะไรคะกบเหลาเขาเรียกว่า pencil sharpener โอเคง่ายมากเลยเนาะ eraser ใช่ไหมบุกมันคือ
1: eraser
0: ก้อนเล็กไปไหมก้อนเล็กไปไหม
1: ใหญ่กว่าน
0: ี้ใหญ่กว่านี้นิดนึงเดี๋ยวก้อนเล็กมองไม่เห็นนะโหพี่เติร์ดเพนซิลของพี่เติร์ดจะแท่งใหญ่กว่าแท่งใหญ่กว่าตัวพี่เติร์ดนะให้เวลาอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราต้องสนทนากันทั้งห้องเดี๋ยวไม่ทันนะคะ

0: เสร็จแล้วรอก่อนนะคะเด็กๆว่าเด็กๆ เขียนคำศัพท์ไปด้วยได้ไหมได้ปะเขียนคำศัพท์ได้ไหม
1: ได้
0: ครูกุ้งวางคำศัพท์ให้เอาไหมมีใครเอาคำว่าอะไรอ่ะลูเลอร์เหรอลูเลอร์ไหนว่าจำได้กันน่ะจำได้เปล่า eraser eraser pencil case มีใคร pencil case ไหม pencil เฉยๆอ่ะมามีคำศัพท์ให้ pencil ไง pencil pencil ดินสอได้ปะใช่ใช่ pencil sharpener eraser จำให้ได้ eraser eraser อย่างลบ eraser eraser อย่างครูกุ้งให้เพิ่มคำศัพท์ไปเนาะ eraser ไม่รู้จักตัว r ครูกุ้งจะบีบคอตัวเองตายดีไหมเนี่ยฮะ
2: ใคร
0: ได้ไหม E R A โอเมกต้องจำหลายๆตัว S E R S S สันพระอาทิตย์ S สันพระอาทิตย์ไม่ใช่ S E

0: มันต้องสื่อสารกับอันนี้ pencil sharpener คำที่3ไงครับใช่ป่ะเขียนใหม่ era ser era ser ผิด e pencil sharpener คำที่3 era serser ser e แล้วก็ r s ดูเพื่อนเนี่ยดูเพื่อนนี่แหละคำนี้ถูกแล้ว er s e r ใช่เด็กๆคะเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะเหลือแต่รูปภาพอย่างเดียวเลยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมคะรูปอะไร เขียนคำศัพท์ลงไป e r a s e r e e r a s e r a a s e rE R A S E R eraser ยังลบเก็บทุกอย่างค่ะยกเว้นรูปภาพที่เราวาดมะลิได้ไหม E มะลิเขียนยังขอบคุณครับลูก E R A E กับด้านมะลิเขียนกับด้านด้วย E R A S E Rยังไม่ค่อยคล่องคำศัพท์เนาะบอกเมอรี่ด้วยลูกมะลิพร้อมกันนะคะคราวนี้เด็กๆดูนะครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาทีละกลุ่มเพื่อมาฝึกการพูดบทสนทนากันครูกุ้งจะเริ่มจากกรุ๊ป1มาก่อนเลยกรุ๊ป1มาเข้าแถวข้างหน้าเลยค่ะกรุ๊ป1มาเข้าแถวข้างหน้าโชว์รูปภาพของตัวเองให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูโชว์รูปภาพของตัวเองให้ไปเพื่อนปลายทางให้ดูแล้วเราจะมาฝึกบทสนทนากันตอนนี้ครูกุ้งถามก่อนผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรคะคุยเก่งเลยต้องเสียงดังกว่าคนพูดใช่ไหมใช่เหรอผู้ฟังที่ดีต้องพูดแข่งกับเพื่อนหน้าห้องเลยได้ไหมได้ไหมคะวิวิทไม่ได้นะผู้ฟังที่ดีใช้หูฟัง listen carefully ตั้งใจฟัง listen carefully ตั้งใจฟังดูนะเพื่อนรูปแรกเลยอ้าวครูกุ้งเป็นคนถามคนแรกหันมาหาครูกุ้งเลยค่ะ do you have a ruler
1: yesI have a ruler
0: เยี่ยมมากคนต่อไปหันไปถามเพื่อนถามคำถามนี้เลยนะต้องรูปนี้นะถามว่าอะไรคะ
1: Do you
0: have an eraser
1: Do you have an eraser
2: Yes I have an eraser
0: An eraser
2: I have an eraser
0: เยี่ยมมากไปต่อนั่งที่ได้เลยค่ะถามว่าอะไร Do you have an eraser
1: Yes I have an eraser
0: เยี่ยมไปต่อเลยถามของพี่เติร์ดครับผมเด็กๆคะในห้องหันษาต้องฟังนะถามว่าอะไรคะ
1: Do you have a pencil
2: Yes I have a pencil
0: เยี่ยมมากเสียงต้องเข้มแข็งแบบนี้เลยไปต่อเลยคำนี้เลยค่ะ Do you have อะไรเอ่ย
2: Pencil sharpener
0: ถามใหม่ Do you have a pencil sharpener
2: Do you have an erase
0: อันใหม่เอาใหม่ Do you have a pencil sharpener
2: Do you have

0: Do you have?
1: Do you have
0: a pencil?
1: A pencil sharpener.
0: ตอบเลยค่ะ
1: Yes.
0: I have
1: a sharpener.
0: I have a pencil sharpener.
1: I have a pencil sharpener.
0: Sharpener.
1: Sharpener.
0: Sharpener.
1: Sharpener.
0: Sharpener.
1: Sharpener.
0: No.
1: No.
0: Sharpener.
1: Sharpener.
0: โอเคไปต่อถามว่าอะไรคะ Do you have
2: an eraser?
1: An eraser.
3: Yes, I have an eraser.
0: I have an eraser.
3: Yes.
0: เอาใหม่ Do you have an eraser?
1: I have an eraser.
0: เอาใหม่ถามดังๆ ID Do you have an eraser?
1: Do I have an eraser?
3: Yes, I have.
0: And eraser โอเคปรบมือให้กรุ๊ปวันหน่อยกรุ๊ปวันสิ่งที่จะต้องพัฒนา 1. ความแม่นยำคำศัพท์ 2. เวลาพูดเสียงเบาต้องมั่นใจ 3. ต้องเริ่มความมั่นใจด้วยนะคะและผู้ฟังที่ดียังมีเสียงคุยอยู่กรุ๊ปวันกลับไปเป็นผู้ฟังแล้วนะไม่คุยแล้วนะคะมากรุ๊ป2มาต่อเลยวันนี้ครูกุ้งจะฝึกให้เด็กๆพูดทุกคนพอพูดทุกคนจะได้กลับไปพูดที่บ้านได้อ้าวโชว์รูปภาพให้เด็กๆปลายทางกันดูกันหน่อยพอยจ๋าโอเมกถือดีๆถือรูปดีๆตั้งดีๆนะโอเคพร้อมคนแรกเลยค่ะถือไมโครโฟนเลยครูกุ้งถามแก้มเลยนะ Do you have a book
1: Yes, I have a book.
0: เยี่ยมไปต่อโอเมกถามรูปที่โอเมกมีถามว่าอะไรคะ Do you have an eraser?
1: Do you have?
0: พูดดังๆลูกแก้ม Do you have an eraser?
1: Do you have
0: an
1: eraser?
3: Yes.I have an eraser.
0: I have an eraser.
3: I have an eraser.
0: ไปต่อเลยค่ะพอยรูปนี้นะถามว่าอะไรคะ Do you have a pencil?
1: Do you have a pencil?
0: ปากกว้างๆลูก Do you have a pencil?
1: Do you have a pencil?
0: ตอบว่า
1: Yes, I have a pencil.
0: โอเคเยี่ยมไปต่อเลยค่ะปากกว้างๆนะลูกเวลาเราพูดจะได้คล่องๆต่อเลยค่ะ
1: Do you have a pencil?
0: Do you have a pencil?
1: Do you have a pencil?
0: พอยปากกว้างๆลูก Do you have a pencil?
1: Do you have a pencil? Yes
0: I have
1: Yes I have a pencil
0: โอเคเยี่ยมมากกรุ๊ป2ปรบมือให้กรุ๊ป2หน่อยกรุ๊ป2ตอนนี้สิ่งที่จะต้องพัฒนาบอกได้เลยความมั่นใจในการพูดและน้ำเสียงที่พูดยังไม่ฉะฉานและชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราต้องพัฒนากันต่อนะกรุ๊ป3กรุ๊ป3มาเลยกรุ๊ปไหนนะวิวิเสียงดังหรือเปล่าโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูนาวาครับออกมาหน้าชั้นเราไม่เล่นนะครับลูกนะมาเลยค่ะมาเลยโชว์รูปให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยมือถือตรงๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะDo you have an eraser?
1: Yes, I have eraser.
0: I have an eraser. Do you have an eraser?
1: Yes,
0: I have an eraser.
1: I have an eraser.
0: One more time. Do you have an eraser?
1: Yes.
0: I have an
1: eraser.
0: ต้องให้แม่นยำนะครับไปต่อนะคะถามของเพื่อนเลย Do
1: you have a pen?
0: Pen หรือ pencil?
1: Pencil.
0: ถามใหม
1: ่ Do you have a pencil?
3: Yes, I have a pencil.
0: ไปต่อเลยค่ะถามเพื่อนเลยไปนั่งที่ได้เลยครับลูก
2: Do you have a book?
1: Yes, I have a book.
0: เยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดกรุ๊ปนี้ต่อไปถามเลยค่ะ Do you have a book?
1: Do you have a book?
3: Yes, I have a book.
0: ไปต่อเลยค่ะคนสุดท้ายมงคลถามว่าอะไรเอ่ย Do you have อะไรคะ
3: Do you have
0: a pencil?
3: A pencil.
0: อ้าวถามใหม่ดังๆเลย Do you have a pencil?
3: Do you have a pencil?
1: Yes, I have a pencil.
0: เยี่ยมมากอ่ะกรุ๊ป3สิ่งจะต้องพัฒนาให้แม่นยำคำศัพท์อีกนิดหนึ่งนะคะเสียงดังฟังชัดดีแล้วมากรุ๊ป4บ้างค่ะมาเลยกรุ๊ป4 on the line เข้าแถวเลยชูรูปให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูกรุ๊ป5มีซ้อมกันแล้วตั้งใจฟังหน่อยนะตั้งใจฟังกรุ๊ป4อ่ะพร้อมนะคะ Do you have a book?
1: Yes, I have a book.
0: เยี่ยมเลยไปต่อหันไปถามแมนยูรูปนี้เลย Do you have อะไรคะ
1: Do you have
0: a ruler?
1: A ruler.
2: Yes, I am a ruler.
0: Yes, I have a ruler. พูดดังๆลูก
2: Yes, I am a ruler.
0: I have
2: I have
0: a ruler.
2: A ruler.
0: ไปต่อค่ะถามเลยไปนั่งที่ได้เลยค่ะ Do you have อะไรคะ ในห้องเสียงดังแมนยูใส่หน้ากากเราจะไม่ค่อยได้ยินตั้งใจฟังนะคะแมนยูถาม
2: Do you have
0: พูดดังๆลูก Do you have a ruler?
2: Do you have a ruler?
0: ตอบเลยค่ะ
1: Yes, I have a ruler.
0: เยี่ยมค่ะไปต่อเลยค่ะถามรูปนี้เลยค่ะหนูต้องถามว่า
1: Do you have a book?
0: เยี่ยมหนูดัง
1: ๆ Do you have a book?
0: เยี่ยมตอบเลย
3: Yes, I have a book.
0: เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้กรุ๊ป4หน่อยกรุ๊ป4ของเราขาดความแม่นยำในคำศัพท์แล้วก็พูดต้องเสียงดังกว่านี้นิดหนึ่งนะคะแมนยูเพื่อนเพื่อนปลายทางไม่ได้ยินนะมาต่อที่กรุ๊ป5เลยค่ะกรุ๊ป5กรุ๊ปสุดท้ายดูนะกรุ๊ป5ขอกำลังใจจากกรุ๊ป1 2 3 4หันหน้าไปก่อนหันหน้าไปก่อนลูกต้องคอยดูว่าเพื่อนเวลาออกมาทำอย่างไรโอเคชูรูปให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูพร้อมไหมคะพร้อมแล้วหันหน้ามาสนทนากันเลยถือ Do you have a ruler?
1: Yes, I have a ruler.
0: ไปต่อเลยค่ะถามนี่เลยคนนี้สุดหล่อกุ้งถามว่าดูจากรูปเขา
2: Do you have a pen?
0: Do you have a ruler?
2: Do you have a ruler?
0: อันใหม่พูดใหม่ลูก Do you have a ruler
2: ดูดูดูรุ่นเลย
0: ปากกว้างๆนะตั้งใจดูปากกุ้ง Do you have a ruler?
2: You do have a ruler.
0: ตอบเลยค่ะ
1: Yes, I am the ruler.
0: I have a ruler.
1: I have a ruler.
0: เอาไม้ที่ไว้ที่ปาก I have a ruler.
1: I have a ruler.
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะไปต่อถามมาลิถามว่าอะไรDo you have an eraser?
1: Do you have an eraser?
0: ช้าๆ Do you พูดเลยลูก
1: Do you
0: have an eraser? An
1: eraser.
0: แล้วตอบว่าอะไรคะ
3: Yes, I have an
0: eraser.
3: Eraser.
0: เราไม่ใช่เนาะไปต่อเลยค่ะเมอรี่สุดสวยคุกุ้งเมอรี่เอารูปออกมาถามว่าอะไรอย่าไปนิดนึงถามว่าอะไรคะ Do you have
3: an eraser
0: ตอบว่าอะไรคะ
1: Yes I have an eraser
0: โอเคปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากวันนี้เด็กๆบอกได้เลยว่าบทสนทนาที่ครูกุ้งให้ฝึกพูดจนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเด็กๆฝึกพูดแล้วเด็กๆจะต้องนำกลับไปพูดที่บ้านด้วยพอได้

0: ไหมคะไหนของใครเป็น eraser ชูรูปขึ้นมาครูกุ้งถามเลยตอบพร้อมๆกันนะ Do you have an eraser?
1: Yes
0: I have an eraser เก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะของใครเป็น pencil ชูขึ้นมาของใครเป็น pencil pencil มีนะตอบครูกุ้งนะ Do you have a pencil?
1: Yes I have a pencil
0: เยี่ยมเลยค่ะเก็บใส่ใต้โต๊ะของใครเป็น ruler ruler โชว์ขึ้นมา Do you have a ruler
1: Yes
0: ว้ายเสียงอ่อยมากเลยดังๆเลยค่ะ
1: Yes
0: I have a ruler เก็บได้เลยค่ะของใครเป็น book book โชว์ขึ้นมา Do you have a book
1: Yes
0: I ของใครเป็น pencil sharpener คนเดียวตอบดังๆฟังชัดเลย Do you have a pencil sharpener
1: Yes
0: I have a pencil sharpener โอเคเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากวันนี้เด็กๆได้ฝึกพูดกันเนาะแต่บางคนครูกุ้งก็จะบอกการพัฒนาไปเป็นกลุ่มๆแล้วว่า 1. เสริมความมั่นใจ 2. ความแม่นยำในคำศัพท์ 3. การฝึกพูดเด็กๆจะต้องฝึกพูดให้เป็นประโยคนะคะบางคนยังเป็นคำคำคำอยู่นะหันหน้ามาหาครูกุ้งหน่อยวิวิทปั้นดินวันนี้ได้พูดบทสนทนานี้ลองกลับไปพูดที่บ้านใช้รูปของเราดูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เนาะไปต่อเลยวันนี้ในช่วงสุดท้ายแรปอัพของเราครูกุ้งยังใช้คำถามเดิมทบทวนกันอยู่ถ้าครูกุ้งถามว่า Do you have a pencil case?
1: Yes
0: I
1: have a pencil case
0: Do you have a book?
1: Yes I have a book
0: Do you have a bag?
1: Yes I have a bag
0: Do you have a pencil?
1: Yes I have a pencil
0: Do you have a pencil sharpener?ทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์การเรียนที่เด็กๆเตรียมมาโรงเรียนเด็กๆคิดว่าของทุกอย่างเหล่านี้เมื่อเราใช้เสร็จเราก็จะทิ้งเลยดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: เราควรทำอย่างไรเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนต้องทำอย่างไรนะแล้วก็พอเวลาหล่นที่พื้นเราก็ทิ้งไปเลย
2: หยิบขึ้นมา
0: ต้องทำไมคะ
2: หยิบข
0: ึ้
2: นมา
0: อ๋อเพราะอย่างหนึ่งก็คือเราต้องใช้ดินสอยางลบไม้บรรทัดทุกอย่างให้คุ้มค่าบางคนดินสอยังไม่ทันหมดแท่งเลยหล่นที่พื้นครูกุ้งถามว่าของใครตอบไม่รู้ได้ไหม
1: ได
0: ้ต้องเก็บแล้วก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้คุ้มค่านะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องหาเงินมาซื้อให้เราใช้อย่างมีคุณค่าสัปดาห์หน้าชั่วโมงถัดไปครูกุ้งขอบอกชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนเรื่อง classroom language นะคะในครั้งถัดไปเราจะเรียนเรื่อง classroom languageเด็กๆคิดว่าเด็กๆอยากจะพูดให้เก่งกว่านี้ไหม
1: อยาก
0: ไหมครูกุ้งจะได้เพิ่มทักษะการพูดให้เด็กๆเข้าไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆได้ฝึกทักษะการพูดทุกคนเลยอยากจะให้เด็กๆไปทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ที่บ้านด้วยในทักษะการเขียนนะคะฝากไว้สำหรับเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยวันนี้บทสนทนาที่เราใช้กันให้นำไปใช้นอกห้องเรียนกันด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาด้วยกัน
2: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
3: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
4: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
3: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
5: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
2: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
6: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิ
5: วแหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
3: ดีดีพวกเราชอบ
5: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
2: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
3: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
2: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
5: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
1: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
3: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
2: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
3: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
4: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
2: อะไรนะฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
3: เออจริงด้วย
4: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
6: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ย

0: ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
1: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
2: นี่ไง
3: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
1: ตกใจหมดเลย
2: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
3: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
1: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
3: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
1: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
3: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
2: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
4: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลง
5: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
2: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
1: ลำไย
2: ผิด
3: ส้ม
2: ผิด
0: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
2: ก็นี่ไง
1: ข้าวโพด
2: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
3: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
2: แตงโม
1: ฮิ
2: ตแตงโ
1: มฮิตแตงโม
3: เอ้ยถูกแล้ว
1: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
0: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
1: ฮึใช่เลยจ้า
2: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เอมังคุดเหรอมีเปลือกหนา
2: ๆบอถือ
0: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
2: บอถือง
0: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
2: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
0: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
4: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะคืนเพลงของทั้งคู
1: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
3: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
1: รอด้วยสิทีมเพื่อนเลยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แหล่งส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะ

0: แล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลแล้วเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซล่าเซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซล่าเซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูบาต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซล่าเซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ครับต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดข้างหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7 8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็ให้เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7ลายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันคนละวันละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันนะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกไอ้ตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วและอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์ก่อนอยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแทงเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคลหนึ่งค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะและระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายๆโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจ่ายในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่น อบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะประโยชน์อย่างยิ่ง
5: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
4: เจ็ดมหัศจรรย์

0: โอ้ย
1: ระบบขัดข้อง
2: หยุดก่อนหยุดก่อน
1: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราชันไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: 7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครของพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทีเดียวครับ

0: คืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2450เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดครองสุเอตเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตซาอิดผ่านคลองสุเอตเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งถึงเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนช่วงสายของวันที่2พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำกรุงโคลัมโบซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2420ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลากรานิตดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักเป็นรูปไข่ไม่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

ลอด225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ทรงบันทึกถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรปไว้ว่าพื้นภูมิประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีสิแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่ความเจริญมันกำลังเดินกระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยากนี่เป็นส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป

0: หลังจากนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งเดินทางเข้าใกล้เมืองปีหนังมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสุดท้ายในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกๆเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วหนังสือนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันเดี๋ยวนี้หนังสือนี้จากพ่อผู้มีความรักอย่างยิ่ง

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเซนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเซนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางออกจากท่าราชวรดิษฐ์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเพื่อมารอรับเสด็จที่เมืองนี้และในรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางจากเกาะปีหนังเข้าสู่พระนคร

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรที่เมืองตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10 ปีหลังวิกฤตการณ์ร.ศ. 112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448กลับเข้ายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน

วันที่13พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จนิวัตรพระนครได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการเมืองตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า

0: พื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนและทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
1: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชศาสตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา 10:00 นของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกัญเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
0: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นได้รู้สึกว่าเป็นเมืองหนึ่งซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้ละเลยความผูกพันในใจที่จะบำรุงเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีใจระลึกถึงประชาชนทั้งหลายอันเป็นที่รักที่คุ้นเคยกันและได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นนิดเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายให้ตั้งหน้าทำมาหากินและประพฤติตนให้สมควรกับความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอให้มีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องภัยได้ทุกข์โดยใช่เหตุ
1: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้วราษฎรทั้งหลายต่างเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการส่วนพระองค์แล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับแต่หากว่าสามารถจัดให้แล้วเสร็จไปได้ภายในวันเดียวนั้นจะเป็นที่ทรงพอพระราชหฤทัยมากกว่าอย่างอื่นครับเนื่องจากมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปและไม่ต้องการให้คนทั้งหลายต้องมาเสียเวลาในการจัดเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ครับ

ลอด7เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทุกฝ่ายต่างเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิตในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่พระสงฆ์นิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: และเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาสองฝั่งลำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกขนแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินนิวัตรพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอยากแสดงความยินดีปรีดาปราโมชที่เสด็จดำเนินกลับมาด้วยความปลอดภัยมาเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองและนอกจากนั้นแล้วก็ทรงประสบความสำเร็จงดงามในทุกๆเรื่องในวัตถุประสงค์การเสด็จดำเนินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพระองค์ก็มีพระอนามัยที่ทรงสดชื่นแล้วก็ทรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกิจการบ้านเมืองที่ทรงไปเจรจาทรงไปดูกิจการความสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จในทุกทิศทางก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนคนไทยในครั้งกันนั้นอยากจะแสดงความยินดีอยากแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นหรือที่รับเสด็จนะครับการรับเสด็จนั้นก็กระทำกันเป็นเรื่องมโหฬารแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: จากนั้นเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

และนี่คือภาพในเวลา10:48 นของวันที่10 พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีเข้าจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในขณะเดียวกันมีขบวนรถม้าพระที่นั่งเตรียมนำเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชวังดุสิตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านทิศตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถัดมาจะเป็นปารัมภ์ของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

นอกจากนั้นสุ้มของกระทรวงนครซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุ้มอื่นๆคือเป็นซุ้มประตูจีนที่มีหลังคา3ชั้นลดหลั่นกันลงมาและที่ซุ้มนี้มีปารำของพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีซุ้มรับเสด็จของกระทรวงธรรมการซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณสี่แยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันเป็นการสร้างรูปพระพฤหัสบดีทรงกวางเพื่อเป็นแบบในการสร้างฐานของพระบรมรูปทรงม้าในลำดับต่อไป

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

0: จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้วกรมทหารบกได้ยิงปืนใหญ่ให้สัญญาณแก่เจ้าพนักงานที่อยู่ตามจุดต่างๆตั้งแต่ท้องสนามหลวงเรื่อยมาจนถึงถนนราชดำเนินนอกเพื่อแจกเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่เด็กในพระนครที่มารับเสด็จในวันนั้นโดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตราดจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชวังดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอ
1: นอกเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่ได้จัดขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกบัตรชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่จะเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรนี่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดที่เป็นภาพเหมือนและมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพหนึ่งก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ทรงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยเพราะที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี่ยพระองค์มีเทคนิคไหมคร
0: ับ ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบงูทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบวกกับผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
2: นอน
0: นอนเที่ยวต่อกันไหม
2: ไปครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูมิ
1: อาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้นิกฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไม่ว่าอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: ที่อาจารย์กับทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาวิทยาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพระองค์ให้สวรรคตอาจารย์ก็หยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในเลยนะภาพเนี้ยใช้เวลาทั้งคืนหนึ่งชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ9โมงเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาคมนี่เอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีของราช44 47บวกเท่ากับ 4,447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์พอที่สูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่าไม่ได้แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณที่ถามรูปนี้สำคัญมากเป็นรูปเริ่มต้นของโครงการแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ย

0: อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าได้งานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีจากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นด้วยความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอยากให้หนูๆทำต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องนะสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองพระท่านไม่ต้องการเอางานขายใครท่านเอางานเก็บไว้ชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไว้ดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระตับภูพิงไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้งมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากจะเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีก็ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นตัวขับเคลื่อน

0: เมื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสมารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกแล้วก็พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานปลายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าฉันทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญและได้เป็นความภูมิใจดับแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเด่นในพระองค์ท่านทำทุกอย่างที่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้งแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
2: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้แก้ชีวิตเยอะเรื่องความโชคดี

0: สมมติถ้าพวกเราใครอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพนักทำงานศิลปะอย่าไปสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนไม่สนใจเอาใจเป็นตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบไปว่าเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมภาพวาดของอาจารย์รวมถึงได้วาดภาพกันด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะครับ

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

าที่เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทําเมื่อในวันปิยะมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูนายสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรถน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพวกเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือพูดง่ายเป็นคิงของโลกเลยว่านะเป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพักสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากศิลปินไทยรัฐตรงนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งแล้วก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักเนี่ยนี่พอเพียงพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์เนี่ยความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมารวมก
0: ัน ใช่ไหมอันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พี่หัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ใช้ดินสอเขียนใช้ประกาศคือสอเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะกระจายเป็นเงาเสื้อ

0: เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตัดว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี้เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศAEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาอยากคิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยอยากฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดอย่างเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอมีความสุขความเจริญและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: เถาทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสิ้นเลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ
2: รูปนี้นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆแล้วล่ะครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพศิลปกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant Is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เศร้ามากเลยค่ะรู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆและอาจจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริง
0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบ่าตาบ่าโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะๆตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราตะเลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ

0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอาวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
0: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
1: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
0: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
1: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
0: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็ความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
1: ็สั่นอยู่ตอนนี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
1: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
0: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
1: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีตแต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวก

0: นี่ยนะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ชีวิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นเหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวนี้วิ่ง วิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า home rahe life stress inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้อาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอาร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบันสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถ

0: ข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได
1: ้เป็นต้นค่ะแล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบายมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอ
0: ครับ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทําให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
2: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: ุกดาและครอบครัวต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: พืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมาย

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะ

0: ามไล่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทายหนึ่งสามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
0: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

ลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350 กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน

เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทํางานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็รักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำก็เอาแค่โอเคอ่ะ
4: ทำไร
5: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
5: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมี

0: กับเขาเป็นนี้เนาะ
1: ไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นเฮง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช

0: ช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
1: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รัก

ของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่

ที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่ฝันนี่แหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะบอกว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

คงพอจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านค่ะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งหนึ่งที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่าอย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะ

สมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นนึงที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะส่งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการ

ใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โมรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โมรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดนะคะม้วนไปจนถึงปากหลอดบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมาลีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลา2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมาลีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มาลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่โบจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรพระ
ครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

ิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปนะวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

0: กครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลและได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของราษฎรเสมอโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบร์ศิราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่พุทธศักราช2544หลังจากทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบร์ศิราว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของพวกเขามีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทั้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เอง
1: ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่ง 19.30 นนะครับซึ่งเริ่มมืดแล้วท่านก็ได้เสด็จไปขึ้นที่บ้านนะคุณดอลล์นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณดอลล์ท่านรู้สึกปลาบปลื้มมากก็ได้บอกผมว่าไม่เคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่บ้านเขาเลยนะครับท่านก็รับสั่งตอบไปว่าทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็ที่เป็นห่วงถึงได้เสด็จมาหลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาฟังบรรยายสรุปนะครับที่ส่วนราชการเตรียมไว้ว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากฟังแล้วท่านก็ให้คำแนะนำนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำซึ่งดีมากเลยโดยที่ท่านรับสั่งบอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเร่งด่วนให้กับประชาชนก่อนให้ประชาชนเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วแนวทางที่จะแก้ไขนะครับโดยแยกเป็นส่วนๆเมื่อเราแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาส่วนรวมได้ทั้งหมดที่สำคัญตรงประเด็นตรงนี้ครับรับสั่งบอกว่าให้ทำงานร่วมกันนะครับให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้ทำงานประสานกันให้ดี
0: ความแร้นแค้นลำเค็ญที่เผชิญมานานแรมปีซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยแก้ไขความทุกข์ยากนี้แต่วันนั้นชาวบ้านกูแบร์ศิราได้รับรู้แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา
2: พระองค์ท่านก็เป็นห่วงคนที่นี่ทุกท่านพระองค์ท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเข้ามาแก้ไขให้กับราษฎรในพื้นที่ก็เลยทางชุมทานก็ได้ขุดคลองระบายน้ำจากหมู่บ้านให้ออกไปสู่แม่น้ำลำใหญ่
0: โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบร์ศิราเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จไม่เพียงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแต่รวมไปถึงการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยังครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพขึ้นทั้งการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่น้ำท่วมขังปรับปรุงสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจการทำเกษตรผสมผสานและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีพด้วยตนเองได้ต่อไปเหมือนได้ชีวิตใหม่พลิกฟื้นจากความแร้นแค้นและ28กันยายนพุทธศักราช2546หัวใจของชาวบ้านกูแบร์ศิราเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติอีกคราเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่นี่อีกครั้งด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพวกเขาจึงตั้งปณิธานที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งที่รับพระราชทานจากโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
2: ชาวบ้านทุกท่านก็ซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระองค์ท่านก็เกิดว่าพระองค์ไม่มาเยี่ยมในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะไม่มีเลยไม่เจริญถึงขนาดนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็ออกทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกออกฟุ้งใช่ไหม
1: ครับมาฟุ้ง
2: ข้าวปุ้งในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุ้งคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำออกฟุ้งนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคําว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คํานี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คําว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนี่เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ไม่ใช่ภาษาเราครับ
2: เป็นภาษาอาจารย
1: ์คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิ้นกี่วันสิ้นจาเวแต่ที่ติ่งยอฟุตีแล้วฟุตีวีอุติงปอจิชิอุกันยอมัตติชิลิอฟุตีตีเลอะเคาะเจอฟุตีตาเวนปุระโคแกก็ชอบคิดติงก็ดับฟุบะก็วัดที่วิววัดที่ที่เล่โอ้กูสิชิความเพล่าก็เนี่ยก้าวกับคือก็แต่ละวันเลยโอ้ยจอยวิวก็ค่อยชมว่าจิกแต่ละวันเลยโอ้กูสิชอบที่เล่ใครเล่าก็เนี่ยวิวโอ้ยโอ้ยสาวก็เนี่ยหลับพ่อไปเลยพอจมูกสาววิ่งติดตาไปเผื่อนะแต่ก็โอ้กูสิวิกาคือโอ้ฟุกัดติเจติเจติกูไปเลยติเจติเจชีวิตอยู่แล้วแหละก็พอเจ้าของสิ่งก็เลยไปหากับวิลล่าเล่นกับติดเด็กแต่ก็เนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเพื่อรับผู้คนอบูนักพิวรีก็เนี่ยอาชีพตัวก็มาเพิ่มมาพิมมาละตัวเนี่ยจะแจกจ้ามาอีกก็มาลุ้นเสียตัวเนี่ยโอ้ยอบูนักอยู่วิโอ้ยนั่นเราขอวิลลี่หรือชาวห้องเราอยู่วิก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอแต่เขาขัดติดเราอยู่แล้วเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
1: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดะหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
5: เอ๊ะมากัดเชียวมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเล

0: ่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จุดที่ทุ่มสุดจ้าฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอ้เวียนติหมูวิจิบิวคือละลายไหมแนวเบาวิจิบิคุ้ยเสละเสียชูหน้าห้องน้ำวิจิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดจวดเลยน่าจัดเพื่อคนในวิจิคุ้ยชมจุดท่าปกติกือไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิจิคุ้ย

0: 叫小二的你呢，赶快去补，我补习家嘞，我做一个嘞，补习家呗，补习吧家呗，可以补习家呗，老呗，对大，可以啊，大力红麦个，就为那大个大那补好家呢，补嘛家个那么个老细，还有细节就为可以，那个大。
1: 人这个好吃你都有嘞，好吃你过来，对，有嘞嘞，对，那个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家吃就有个福报嘞，说没得靠下来，一家吃就有，哦，有了嘞，一家吃就有，一家回来味的都不得不喝饱，就一家的嘛嘞，那个福报的节目一家好，还没过家都打味的。啊，你一家要上牛肉锅来一下，一下去呗。家的大鱼一家吃过五块那个，就那边有副提点的就呗。一家里搞的就呗，那个狗呗，这个里里都里里里，就呗狗个锅，别个都打来个个那的炒，我不管那有呗。
2: 全部我发个币啊，一个吃了可以。
3: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอ
1: ย่าชอบแล้วหิเตเตวิชิคุณดาวกว่าเน่เหล่าพ่อวิเชียวหิทื่อกว่าฟูพ่อเวรัชเดียมาบุตรเวฟูลสุลุลาวกว่าห้าเพ

0: 为嘞，那摘也没丢，摘到时候嘛，那个果人可以摘到果，不是切嘛子，我话噶，开门妈妈噶切果肉，可得哦，肉果可得苦大嘞，得来嘞。
1: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
2: จะพอมาขอเจ้าเวสิขอเลยเก็บเปลือกมา
3: แล้วข้าเราจะว่า
2: ฮะ
3: แล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
2: จะเก็บในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอผู้เล่าเว้ยนี่ผู้เชี่ยวผู้เล่าเว้ยเย
1: อะการเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
4: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
5: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเขวิชิวิโอโอ้บัวชีหายอยู่จริงโน่วิชาชีวิตเตะขอไปเตะโอ้โอ้เลี้ยวข้าชีวิตเตะแต่กูโอ้ผู้ชีวิโอเตะแต่ว่าชาติเลติเตะกูเปกาตู้เปกตู้ปีวิชิวิโอเอาบูชิโลเวก็เว้นเราอย่าพอบูชิโลเลยคอยเที่ยวเดี๋ยวได้อีกกะเลยกะคืออีกกะคืออีกจิ๋วจะมาปุ๋ยดมมาปุ๋ยวิ่งมาปุ๋ยกามาปุ๋ยตีเลยตีจุดปุ๋ยตีป้าตีเลยอ๋อยาดูหอยห้าแต่ปีจีก็ตีเลยชีวิตทักแก่หอยห้ากับตีจุดปุ๋ยตีป้าตีขอดีปุ๋ยชีวิตกับตีชีวิตมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิจิวเนี่ยเหล่านี้เหี้ยเขยาตีลาวิคุย
6: ยังมีโมเตชิเตเวโกกูกาชิยาอะไรเนี่ยขอทิ้งนะอาพาก็จูอาสือก็จูอันนะ
1: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกยนาติติขติติกะแลขยิจิขติติไกยยั่วขอดาแล้วหมูเตียแลงาเกียวขอลอกูเกียวขอไกยยั่วเนกะเนเนเกชูลอละกูเลชูเกียวขอไกเนกะอูชูเกียวขอลอกขติขอลอกปิไกนาปิโลละขจับปุยยั่ว
2: เนี่ย
1: บุษิตาเนี่ยก็ชอบคนนะเอ๊ะชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนนะพี่ที่ขัดใจนะ

0: 打不了，再拍再不好那的。那么加油，那么干那不洗脚吧，那么加油。要靠拉布的加麦了，那个加油。你叫我叫去读的没读的，那读也没落过去干，那呢想给好老的。要过去哪个了？我不洗，不加过服啊，没加过几个，只加过几个月。
1: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
2: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
3: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
2: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีเก่าต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อเนี่ยให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อมาสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
3: ทั้งหมดมีกี่วันคร
2: ับ ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
1: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
0: เช่นติ้นเนี่ยก็พอติ้นยูวิลิติ้นยูวิวิโอเรามีแก่ขอปุยวิลิเรามีแก่ขอชีวิโออาชิท่าชมก็ต้องข้อติลาแล้วก็เขาก็ไปชีวิโอมาบอกอะไรเรามีแก่เราก็จ่าเราคุลิขอชีวิโอโอเคติโจวิยังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเชี่ยห้ากาเลยเขาก็ไปชีวปฏิปามาบอกกายของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเชี่ยห้าที่ห้าก็เขาก็ปากขอก็ลุยก็วิยังมีแก่วิโอขอจ่าเชี่ยนจูวิลิเชี่ยนวิโอคือวิโออยากปฏิห้าไอ้ไม่ทัดติห้าเลยอยากปฏิห้าชอบติห้าก็ปุ๋ยวิเชี่ยนวิ กระแจกอ่อนติ่นอยากขอยู่แลเฮาก็ไปขอลุยเ
1: ว้วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
0: พอพ่อแม่ก็ไอ้ดิดายาดาวิกามาจบพี่โลวิหัวกาปุตโซเลจะหู้วิกามาติวเนี่ยขอซึ่งติญเลยอบอจะต้องกีกามากายใครฝืนดิใครขอเจกึดาแม่อย่าหยอดถือวิเล่าพอขอซึ่งนู้กูแหละแค่ก็ชมอจบปุติปะเนี่ยสกิทาหัวกาลาเจียหัวแตกก็อย่าหยอดขอซึ่งนู้ทาฟื้นปีวิดิโอวิเออชมว่าชกูโบชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือเอายอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโก้กับตะขาเนี่ยก็ฟุตซีเจล่าของกับแต่เดี๋ยวซึ่งคือกะคือกูยังคือกูฟื้นปีก็ซึ่งติงเนาะ
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
4: งาคุชีอยากจะท่าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้อจุ้ยนะยาฟูฟูชินดูเว้ยเนฟูว่าสานาบาชีวิตโอลีเขยกจัวเลยเขยกตีชีวิตไปเที่ยวก็เนี่ยไปตัวเนี่ยกับเขาตายเชื่อเลยจ้าปืนดัวปืนเวอร์ปืนข้าปืนก็เนี่ยของกับจีบีจะบีจบีอ่ะก็ตายจบีว่าบีจบีแล้วชาฟูจักก็ฟูจักก็ฟูกับบีแล้วมีสิจักก็ชิลกับบีก็เนี่ยวูบีวูซือทุเรศฮับฮัสทุเรศขอสหัสลัว下面都没有，阿南阿国吃不起下海，就会只会去靠这靠福地哇地少。
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่9กันยายน2569นะคะวันนี้ใครอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็น2พื้นที่แรกนะคะที่ฝนมาเยอะค่ะและบางแห่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็อย่าเพิ่งวางใจไปนะคะเพราะว่าแนวฝนเนี่ยกำลังขยับลงมาในระยะถัดไปค่ะวันนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาติดตามพร้อมกันค่ะสาเหตุของฝนรอบนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมวันนี้นะคะอยู่ในระดับปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะขอเตือนพี่น้องชาวเรือทั้ง2ฝั่งเลยค่ะว่าขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13กันยายนนี้นะคะสาระสำคัญคือประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นและอีกเรื่องที่ต้องติดตามก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดและต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนมากที่สุดค่ะมีฝนถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนกันไว้ด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
0: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
2: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่ายมาลองใส่ดูก่อนนะ
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน้าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่ตาแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: าใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: างนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่ง

0: ผลเสียหาย
1: กรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: มาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฝูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผน

0: ของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
1: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจหนึ่งทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับใครที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่สองคือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็ร
1: ี
0: ไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: ขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
0: อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับนี่
1: เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ่
1: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอามือ

0: ึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 ต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
1: บ
0: มีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมาให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่นั่นที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลี่ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่าเอ็มดีรีไซเคิลครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับกล้อง
1: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
3: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ MD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
1: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: เริ่มมีทีม

0: เมื่อก่อนครับขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
2: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
1: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
2: ครับ
1: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
2: า
1: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
2: ต้องให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
2: ครับ
1: ของรายได
2: ้
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
2: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
2: ครับวันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
2: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
2: รถมีที่ว่างไหมโอเคครับไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
2: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
3: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
2: ็ครับ
3: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
2: ้ครับ
3: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
2: ้ซึ่งทำได
3: ้ทำได้
2: อยู่ได
3: ้อยู่ได
2: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
2: ครับอ๋อแต่ว่าจะให
1: ้ให้เลย
2: ให้เลย
1: อันนี้
2: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
2: ้วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
4: อ
2: ัน
4: นี้ยังใช้ได้ครับ
2: ปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
4: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
2: โอ้
4: นี่
2: ก
4: ็
2: ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
4: ฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
2: อ๋อ
4: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
2: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
2: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
5: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
2: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
1: นั
2: ดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
1: นัดมาทางไลน์
2: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
2: ครับ
1: อ๋อ
2: ครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
2: ครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่อ อะไรไว้หน่อย
2: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
1: ่ประมาณ6 เจ้า
2: 6 เจ้าเฉลี่ย
1: จากวัน
2: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะก้องนะ
2: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
2: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
2: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
2: ็
1: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
4: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
4: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำ
2: ครับ
4: ติ๊กเกอร์ออก
2: กระดาษออก
4: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
2: ครับ
4: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
2: ร
4: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
2: ครับ
1: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
4: น่าจะ6บาท7บาทประมาณนี
1: ้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
2: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
6: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
2: ก็
6: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
7: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
2: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
2: ่ครับผม
1: ที่เราได้มาเนี่ยม
2: ัน
1: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
2: ขยะรีไซเคิลก็
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
2: ครับผม
1: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้
2: กระเป๋า
1: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
2: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
2: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
2: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
2: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
2: ้
1: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
2: ้แ
1: ต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
2: ครับ
1: มาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
2: ้
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
2: ้อัน
1: เนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
2: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
2: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาแล้วอันพา
2: เอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
2: ับ
1: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
2: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
2: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
2: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
1: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซ
2: ึ่
1: งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพ
2: ื
1: ่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
2: ่
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี
2: ้
1: เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
2: ครับผม
1: นะครับ
2: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
1: ่
2: าย
1: ใช
2: ่ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
2: ครับผม
1: ครับ
2: แล้วมันคุ้มเหรอพี
1: ่พี่ทำมาถึงวันนี้ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
2: ่
1: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
2: ้
1: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
2: ๆ
1: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
2: ครับ
1: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
2: ครับ
1: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
2: นี่คือความคุ้ม
1: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
2: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
2: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจ ในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ย

0: จัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอ็มดีไรซ์เคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอ็มดีไรซ์เคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: ับวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี้นี่คือเราขนไปหมดเลยกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเอา
2: หมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
3: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้น

ดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3 กิโล

0: มันส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินมานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลือ สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
2: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนใหม่นี้เลย
3: เหนียว
0: เหนียวเนาะ
4: ตรงน
2: ี้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
2: แก่ไหมแม
5: ่บอแก่พอดีเลย
2: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังดีอยู
2: ่ไม่อ่อนเกินเนาะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
2: จ้
5: ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
2: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
2: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
2: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
2: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังนี่จ้ะ
2: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ย
2: ัง
5: มัน
2: เลยอ๋อเหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
2: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี
6: ้
2: สีแบบโอ้เข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
7: า
2: ะ
7: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
2: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
8: ปล่อยร่วงเลย
2: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน

0: ก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต่านะนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต่าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต่าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งคลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ทีละน้อย
0: ทีละน้อยอันนี้ก็น้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต่าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต่าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: น
0: ี่
1: นะ
0: ครับไกลๆจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต่านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต่าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต่าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต่าออกมาด้วยไม้หนีบเต่าค่ะเต่าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต่าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝาออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
3: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
2: ่
0: อ
2: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
2: มันมีต้นพอดีของมันนะ
0: อ๋อมันมีต้น
2: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
2: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
2: ใช่
0: นี่ก็ใช่ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
2: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
2: ยังโตไม่ได้
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
2: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
2: ทำไม่ได
0: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆ มนนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
2: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
2: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค
2: ่
0: ะ
2: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
2: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
2: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
2: ต้น
0: มันอะไม่คัน
2: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
2: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
2: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
2: ที่กินได
0: ้โอเค
2: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: นี่คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
2: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมาก ชิมได้ไหมพ่อ
2: ใช่ฮ
0: ะหนูขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆ

0: หวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยนะอร่อย
2: เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
3: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
3: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเนี่ย
3: ผักไปรอไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
3: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
3: หน่อเต๋าค
0: ่
3: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
3: า
0: ะ
3: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
3: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
4: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
4: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มๆเค็มๆเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยรสต้องไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามไหวก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานก็เดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็ประทุมแล้วก็แม่ผินเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแบบพุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานนั่นที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบนี้มันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนโอ้เห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่ว่าเขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากำลังค่อยควรว่าโอ้โหเราเนี่ยเดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยแล้วเนี่ยทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องอะไรจากนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความการเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนอยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเราเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำให้ส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าวันนี้ค่านิยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้แต่ท่านเพียงคนดีก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรคืออาตมาคิดนะเมื่ออายุใดสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมโนธรรมสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก

ุตรราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรง

0: งพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
1: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทําบุญที่วัดอะไรเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
2: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าละบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม.6เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพารเราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสํานึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยพี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทําให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงจงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
4: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษา

0: เราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
1: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
1: 7ธันวาคม2565
0: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพทานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์วัดโปรดในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
2: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรลัศมีโชค
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดี

0: พฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
1: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนี้ครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
2: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนหนึ่งที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นทางทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะ รับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่า

0: ่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนนึงเลยค่ะ
1: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3 ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตอนด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนักซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูอะค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่แม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็น1ใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมุติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างเงี้ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าลูกสาวเรามีที่เรียนและลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
2: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในแบบปอโทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ 1-2 คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับนี่ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดปุ๊บผมก็ได้ทุนมทส.ครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยครับทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเน็กชันความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปจิตทำจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทำจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันนึงถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะท ำอย่างนั้นมั่งครับ
3: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่สิบเขาปั้นนึกถึงอะไร
2: ความเป็นผู้นำครับท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเจริญ2พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
5: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569พระราชสารมีดังนี้พระท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์เพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน

ิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพัฒนาไมที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายงานครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมาวางจำหน่ายอาทิผลิตภัณฑ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยสมาชิกทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพและสมาชิกในครอบครัวเช่นงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้วไวน์จากันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อเน็กไทผ้าพันคอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นการอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คละแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ได้ถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2523สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเวลา
14นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินออเรียนเทลเขตบางรักกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ1รางวัลเป็นประจำทุกปีในปีนี้หน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ดร.สุทัศน์เชอรีปัทมสิริวรรณกุลละจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังทันตสภาการพยาบาลจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกในช่วงเช้าผู้พระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบวิศวกรสังคมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจฐานรากการศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและโรงเรียน164แห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศโดยเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยนำกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนา soft skills เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงในช่วงบ่ายเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมจำนวน 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรวมถึงการรองรับสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพเน้นเสริมสร้างทักษะต่างๆได้แก่ทักษะด้านการคิดการสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดี
ีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้าได้กิติยาภาณเดชนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาจากพระครูภาวนาวัชราพรวิจะอาวาสวัดไร่มะม่วงเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำนาเกลือก่อตั้งเมื่อปี2552ตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงทราบถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในหน้าน้ำไทยลดลงและมีต้นทุนการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นจึงทรงริเริ่มให้ดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองโดยดำเนินงานเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลภาวะหรือ Zero Waste เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการ
ถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวลจันทะเลปลากระพงขาวการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและสาหร่ายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569อาทิกรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายหรือฟิลาเมนทัสอาร์จีสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายเนื่องจากในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อพักน้ำนาเกลือมักประสบปัญหาการแพร่กระจายของสาหร่ายเส้นสายหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสาหร่ายฝอยขัดหม้อซึ่งเป็นวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดทิ้งนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นเสื้อหมอนรองคอตุ๊กตาและหมวกถ้ามีการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเป็นสถานที่เรียนรู้สาธิตด้านการแปรรูปสินค้าประมงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นอกจากนี้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นลูกกุ้งแชบวยจำนวน1ล้านตัวและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำในปีงบประมาณนี้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆรวมกว่า1ล้าน6แสนบาทมาจากการจำหน่ายปลากระพงมากที่สุดมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานกว่า 19,500 คนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีที่ครบวาระเกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนในการนี้องคมนตรีได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดงานของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานประชุมติดเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและโครงการพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2569ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสาทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนอกกกหนองยาววัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลพระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท RS ไบเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่26/3สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชนบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท T&G Law Tel จำกัดสถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดลาดพร้าวเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองกรุวัดลาดพร้าวและวัดสาครศูนย์ประชาสรรค์สวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่16ทับ3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J Lawtel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้กองโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยศาสตร์วิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริกว่า100คนเข้าร่วมโดยจะทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบการต่างๆมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลรายบุคคลก่อนคุมขังตั้งแต่แรกเข้าในเรือนจำระหว่างอยู่ในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกและพ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อนำร่องระยะเวลาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569ถึง2571อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

ำนักงานกบร.จัดกิจกรรมมินิทอล์กถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมมินิทอล์ก45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปในการนี้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ถ่ายทอดมุมมองในการทำงานสนองพระราชดำริและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทของประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่านสี่มิติสำคัญในแก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญอาทิการจัดการองค์ความรู้ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่เพียงการมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ทำให้ศูนย์เรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ได้จริงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นและโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.จำนวน13รุ่นสร้างคนกปร.ตัวคูณด้วยกว่า 1,333 คนโดยในปี2569ได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานกพ.และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม112รายการจาก17สถานที่ผลิตสามารถสร้างยอดจำหน่ายงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2.39 ล้านบาทพร้อมต่อยอดสู่ระบบตลาดดิจิทัลการันตีด้วยรางวัลอย. Quality Award และรางวัลเครือข่ายดีเด่นรวม5รางวัลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโร

0: ร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
2: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: อือ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์อันตรายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: ระใส่เรียบร้อยแล้ว
1: อ้าวหายไปไหนกันมานะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
2: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
1: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
3: เคยค่ะ
1: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
2: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ปีพุทธศักราช2380ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดโจร5เส้นหรือกฎหมายลักษณะโจร5เส้นโดยกำหนดให้ราษฎรช่วยกันดูแลพระราชกุศโลบายรักษาความสงบเรียบร้อยและปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดีซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าโจรปล้นบ้านใดให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รัศมี5เส้นของบ้านนั้นช่วยกันตีกระบอกต่อๆกันไปและช่วยกันล้อมจับโจรให้ได้ผู้ใดไม่ช่วยจับโจรจะมีความผิดฐานะละเมิดกฎหมายนี้ถ้าผู้ร้ายปล้นเอาทรัพย์ไปได้ให้ทำการปรับชาวบ้านตามบรรดาศักดิ์พระราชกรณียกิจที่ถือว่าหาญกล้าอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นด้วยพระองค์ทรงต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมพระสกนิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้และสติปัญญาในช่วงยามนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระบรมราชโองการปราบฝิ่นได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2382ได้ฝิ่นดิบกว่า 3,700 หาบฝิ่นสุก2หาบน้ำหนักรวม 222,120 กิโลกรัมในเวลานั้นคิดเป็นเงินกว่า18ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในสมัยนั้นโปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2382และทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรณโรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการประเรียนวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดมีความหมายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างจากสิ่งเสพติดได้ตลอดรัชกาลทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการรักษาความสงบภายในพระนครสมดังพระราชปณิธานจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดี

การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญของชาวสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมัยล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ก่อกบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครองราชสมบัติเพียง1ปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามมิได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามโดยเป็นศึกหนักจาก3ด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปเนื่องจากพม่าติดพันปัญหากับอังกฤษจึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้นพระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัสนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิหนองคายสุรินทร์สกลนครยะโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงการศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องดินแดนเขมรบางส่วนโดยทรงตั้งพระราชประสงค์ไว้ว่าไม่ทรงหวังจะยึดสิ่งใดมาเป็นของสยามเอาแต่พระเกียรติสื่อไปในภายหน้าว่าทรงกู้เมืองเขมรนี้ขึ้นไว้ไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญการศึกตลอดรัชกาลทำให้ทรงเร่งปรับปรุงทางการทหารและทรงวางแผนปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยสยามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแยบยลทรงสร้างเมืองหน้าศึกเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างรอบคอบเช่นทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีรับศึกพม่าทรงสร้างเมืองจันทบุรีรับศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลารับศึกมลายูทรงสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสายทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจัดสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการรบทางทะเลด้วยตลอดรัชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้ครบถ้วนในขณะเดียวกันการที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดครองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ที่สืบทอดมาแต่พระบรมราชบุพการียังเหนียวแน่นมั่นคง

ะปรีชาสามารถในการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณ2ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369โดยพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราชอาณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเจรจากับสยามขอทำสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับสยามซึ่งได้ใช้เวลาถึง5เดือนในที่สุดก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนธิสัญญาเบอร์นีย์นี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานูส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6ปีต่อมาในพุทธศักราช2375สหรัฐอเมริกาส่งคณะทูตนำโดยนายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับฝ่ายสยามยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันสยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นีย์เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเอกอัครราชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญลักษณ์ของสยามซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชวินิจฉัย

ิจฉัยนี้มิเพียงเป็นจริงในรัชกาลต่อมาแต่หากยังเป็นข้อเตือนใจได้ทุกยุคทุกสมัยตราบจนปัจจุบัน

0: พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทาย
0: ไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
0: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
0: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่เรียกล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับ
1: ใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
0: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
0: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็เชือก
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอามาต่อ
2: นะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
0: ที่ทำให้ดูตัวอย่างเนี้ยแปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
0: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับ
1: และอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นคนญี่ปุ่นยานางิ
0: ยานางิน
2: ะครับผมมัตสึทาเกะ
0: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
0: อ๋ออันนี้ไปใช่ค่ะอันนี้หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่นี่เราจะเป็นเห็ดที่เราทำเอง
0: เพาะเอง
2: นะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
0: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้เลยค่ะ
0: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผมจ
2: ำได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
0: ต้องโยกนะคุณจะต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
0: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
0: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
2: ก็คือถ้าเริ่มกีดแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกิน
0: ไปอ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
2: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่

0: ื้อแน่นนะคะ
1: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอา

0: กิน
1: ไม่เครียด
0: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
2: เห็นพี่เอบอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
0: ข้างในนะครับข้างในม
1: ี
0: รังไข่อยู่
1: ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
0: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
1: อ๋อฝึกได้ฝึกได้ด้วยเหรอพี
0: ่
1: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
1: อ๋อเขาจะตามกัน
0: แล้วเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
1: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
0: ไม่มีจะไม่มีเลยกัน
1: มาตัวใหญ่มันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์3
0: เบอร์3เบอร์มาตรฐานนี่เบอร์3
1: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
0: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
1: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
0: ครับได้30กระฟอง
1: โอ้โหนี่คือแบบจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
0: เลี้ยงได้ครับ
1: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
0: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
1: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
3: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคก
0: อารมณ์ดีตกคก
1: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าครัวเลย
3: เข้าครัวกันเลยค่ะ
2: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
1: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนะ
3: กว่าจะได้ค
1: ่
3: ะ
1: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคหมัก
3: เดี๋ยวเราลอง
1: น้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคลุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
3: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
1: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
3: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
1: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหม
3: ต้อง
1: ให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึบๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
3: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
1: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
3: จะออกหวานนำค่ะ
1: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆทีนึงก็จะใส
1: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่ออฟบอกแบบนี้เลย
3: ใช่ค่ะ
1: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอ
3: ่ะ
1: กล
3: ิ
1: ่นมะกรูดนี่แบบ
3: ค่ะมันจะทำให้หอม
1: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ่ะเพราะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่ออฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
3: ใช่ค่ะ
1: พอมากินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับจริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้จะทำงบเห็ด
3: งบเห็ดรวม
1: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
3: อันนี้สดๆเลยค่ะ
1: สดๆเลย
3: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
1: พริกแกงนี่คือพริกแกงเผ็ดเลย
3: พริกแกงเผ็ดเลยค่ะ

0: ทำห่อหมกเลย
1: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่
1: เยอะหน่อยเผ็ดมากก็ใส่เยอะเลย
0: เอาละครับแล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
1: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
0: แป้งอะไรครับอันนี้
1: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
1: ใช่
0: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
1: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
0: แล้วโอ้โหพี่ออฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
1: ขาวสวย
0: ครับผมเพราะว่านี่คือ
1: ใบยอ
0: ใบยอครับผม
1: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได้
0: ครับเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระหน่ำปีอะไรก็ได
1: ้ได้หมดครับ
0: แล้วครับผมแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
1: ยังไงก็ได้เลย
0: ง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: มากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมว่าจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเผ็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอน
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลย
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: โอ้โอ้โ
1: อ้หยอดน้อย
0: ต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิด
1: นี่ค่ะใช่
0: ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: น้ำจิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องบุ๊กมา
0: แล้วตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: ใช่ไหมคะ
0: ดูคุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
1: ี้อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบลเลอร์เลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: แต่อัน
0: น
1: ี้ค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูสิดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไถ
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียนขุดวันนึงประมาณสักกิโลปกติอะ
2: พี่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่อ๊อฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสำปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโหใหญ่อ่ะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ปาเวียน
2: หมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาเลย
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดหัวเดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้ทางนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
2: ขึ้นแล้วหนึ่งหัว
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอาน้ำมาลดได้ค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวมันเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหม
2: นะได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะ ประเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เด็ดเราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะ
4: เอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมที่ผมสร้าง
1: ไปใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไป
3: ดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่ชื่อว่า
0: แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
0: อ่ะแล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอโหก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
0: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
0: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
3: นำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
0: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได
0: ้ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
0: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
5: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
5: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
5: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับนี
5: ่ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
5: กะปิแล้วก็โขลกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
5: ับ ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบๆเลยนะ
5: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: ต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
5: ปลาช่อนค่ะปลาช่อนย่าง
0: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
5: ซื้อแล้วมาย่างเอง
0: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
5: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
5: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
5: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
5: ใช่ใช
0: ่โอ
5: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
5: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำมันก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
5: สองช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
5: สองช้อนตานิดหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลาย

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าสแกมเบอร์เองนะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งนึงของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านหน้ามาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มและหอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างนึงที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อเลยพี่อ๊อฟเดาก่อนว่าอะไร
1: ขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งเขาจะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากจะความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือ

ร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถ
2: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่า

0: ตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แหลงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซล่าเซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซล่าเซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูบาต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซล่าเซลนี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ต้องคอยดูม
0: ันครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดข้างหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเอลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7 8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็

เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7รายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมมีพืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันน่ะก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวละเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันน่ะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างนั้นก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์เขาอยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ดันน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่แล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคล1ค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะและระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดและก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะ

0: เราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: คือบ้านก้อเนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
2: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจัดในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็พระองค์ท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
3: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

0: และยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
1: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทาน

ูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครของพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทีเดียวครับ

ืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2450เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดคลองสุเอตเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตไซด์ผ่านคลองสุเอตเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งถึงเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนช่วงสายของวันที่2พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำกรุงโคลัมโบซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2420

0: ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาเกรไนท์ดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักตร์เป็นรูปไข่ไม่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

ตลอด225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ทรงบันทึกถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรปไว้ว่าพื้นภูมิประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีสิแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่ความเจริญมันกำลังเดินกระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยากนี่เป็นส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป

เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกปึกเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วสื่อนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันเดี๋ยวนี้หนังสือนี้จากพ่อผู้มีความรักอย่างยิ่ง

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเซนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเซนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางออกจากท่าราชวรดิษฐ์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเพื่อมารอรับเสด็จที่เมืองนี้และในรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางจากเกาะปีหนังเข้าสู่พระนคร

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรที่เมืองตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10 ปีหลังวิกฤตการณ์ร.ศ. 112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448แต่กลับเขายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน

0: วันที่13พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จนิวัตรพระนครได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า
1: เพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากิน

0: จะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนแลทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
1: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชศาสตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา 10:00 นของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกัญเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
0: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดได้รู้สึกว่าเป็นเมืองซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้ละเลยความผูกพันในใจที่จะบำรุงเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีใจระลึกถึงประชาชนทั้งหลายอันเป็นที่รักที่คุ้นเคยกันและได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นนิดเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายให้ตั้งหน้าทำมาหากินและประพฤติตนให้สมควรแก่ความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอให้มีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องภัยได้ทุกโดยใช่เหตุ
1: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้วราษฎรทั้งหลายต่างเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการส่วนพระองค์แล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับแต่หากว่าสามารถจัดให้แล้วเสร็จไปได้ภายในวันเดียวนั้นจะเป็นที่ทรงพอพระราชหฤทัยมากกว่าอย่างอื่นครับเนื่องจากมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปและไม่ต้องการให้คนทั้งหลายต้องมาเสียเวลาในการจัดเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ครับ

ตลอด7เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทุกฝ่ายต่างเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิตในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่พระสงฆ์นิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: และเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาสองฝั่งลำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกหนแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินนิวัตพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอยากแสดงความยินดีปรีดาปราโมทย์ที่เสด็จดำเนินกลับมาด้วยความปลอดภัยมาเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองและนอกจากนั้นแล้วก็ส่งประสบความสำเร็จงดงามในทุกๆเรื่องในวัตถุประสงค์การเสด็จดำเนินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพระองค์ก็มีพระอนามัยที่ทรงสดชื่นแล้วก็ทรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกิจการบ้านเมืองที่ทรงไปเจรจาทรงไปดูกิจการความสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จในทุกทิศทางก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนคนไทยในครั้งกันนั้นอยากจะแสดงความยินดีอยากแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นหรือที่รับเสด็จนะครับการรับเสด็จนั้นก็กระทำกันเป็นเรื่องมโหฬารแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: จากนั้นเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

จิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีเข้าจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในขณะเดียวกันมีขบวนรถม้าพระที่นั่งเตรียมนำเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชวังดุสิตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธตาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านทิศตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถัดมาจะเป็นปารัมภ์ของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

นอกจากนั้นซุ้มของกระทรวงนครบาลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุ้มอื่นๆคือเป็นซุ้มประตูจีนที่มีหลังคา3ชั้นลดหลั่นกันลงมาและที่ซุ้มนี้มีปารัมภ์ของพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีซุ้มรับเสด็จของกระทรวงธรรมการซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์

และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณ4แยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันเป็นการสร้างรูปพระพฤหัสบดีทรงกวางเพื่อเป็นแบบในการสร้างฐานของพระบรมรูปทรงม้าในลำดับต่อไป

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายเพื่อรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

0: จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้วกรมทหารบกได้ยิงปืนใหญ่ให้สัญญาณแก่เจ้าพนักงานที่อยู่ตามจุดต่างๆตั้งแต่ท้องสนามหลวงเรื่อยมาจนถึงถนนราชดำเนินนอกเพื่อแจกเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่เด็กในพระนครที่มารับเสด็จในวันนั้นโดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตราดจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชวังดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอมา
1: ดอกเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่ได้จัดขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกบัตรชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่เห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรนี่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดนี่เป็นภาพเหมือนแล้วมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพหนึ่งก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ทรงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยเพราะที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี่ยพระองค์มีเทคนิคไหมคร
0: ับ ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบงูทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบุคคลผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยๆไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
2: นอน
0: นอนเที่ยวต่อกันไหม
2: ไปครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่เด็กเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูม
1: ิอาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพทั้งหมดที่อาจารย์ว่าที่นี่ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไหมวันอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: คืออาจารย์การทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพระองค์ให้สวรรคตจะครับหยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในนะภาพเนี้ยใช้เวลาทั้งคืนเลยกี่ชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ9โมงเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 4447บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาคมนี่เอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีครองราช4447บวกเท่ากับ 4447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์วันที่สูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่าไม่ได้แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณที่ถามรูปนี้สำคัญมากเป็นรูปเริ่มต้นของโครงการแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ย

0: ารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าได้งานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีอยากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นด้วยความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอย่าให้หนูๆทำว่าต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องทางสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองเพราะท่านไม่ต้องการเอางานขายใครท่านเอางานเก็บไว้ชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไว้ดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้งมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวบิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีก็ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นตัวขับเคลื่อน

มื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสเข้ารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนก

0: แล้วก็พงลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าฉันทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญอันนี้เป็นความภูมิใจแบบแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเด่นในพระองค์ท่านทำทุกอย่างที่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้งแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสือแล้วไม่ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
2: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้แก้ชิ้นเยอะเรื่องความโชคดี

0: สมมติถ้าพวกเราค่ะอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพและทำงานศิลปะอย่าไปสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนไม่สนใจเอาใจเป็นตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบได้ว่าเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับที่การที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

อันนี้เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทําเมื่อในวันปิยมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียน

เอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูไนสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรดน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยมันก็คงเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือพูดง่ายเป็นคิงของโลกเลยว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพระพักสุดท้ายที่อยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากสื่อพิมพ์ไทยรัฐลงไปนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งแล้วก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักเนี่ยนี่พอเพียงพ่อพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์เลยความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมารวมก
0: ัน อันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พี่หัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ใช้ดินสอเขียนใช้พื้นสอเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะใส่เป็นเงาเสื้อ

0: เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตรัสว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี้เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศ AEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาอยากคิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยอยากฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดอย่างเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอมีความสุขความเจริญแล้วนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: ขาวทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสิ้นเลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้ชมกัน
2: รูปนี้นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆเลยนะครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพศิลปกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีได้แล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยา

0: สมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งมาชแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เห็นตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริง
0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของค่ะ
0: โอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลบแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คือ
1: น
0: ายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
2: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ

0: มือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
1: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
1: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
1: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกครั้งแรกเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้หรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
1: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเรานี่แหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
0: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
1: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
0: ่
1: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
0: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
1: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
0: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
0: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
0: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
1: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
0: โอเค
1: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
0: ะคร
1: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับ เวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
0: ะ
1: อาการเหล่า

0: านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับและคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นแหละสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ชีวิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ

0: มื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
1: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Rahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
0: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
1: ครับ
0: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
1: คร
0: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี้ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงก็อาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
0: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
1: ครับ
0: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
1: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
0: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
1: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
0: ับ อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
1: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เฮ้ยเราตื่นเต้นน
0: ะ
1: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
0: อาบันสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
1: ค
0: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลย

0: ครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบานมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหร
0: อ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่บันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฉากเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช
1: ้ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบพอสั่นอะไรอย่างงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบคว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: ต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกจะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทายหนึ่งสามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมอันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่ยากคือมิดนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทํางานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้

คนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันอ่ะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปพี่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่ได้คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วนะชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 4:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวราหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวราหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวราหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุ๊กน
1: ี่
2: ภาษาอะไรคร
1: ับ ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาลาวก็ออกทีวี
2: อ๋อภาษาลาวเราเรียกว่าออกฟูใช่ไหม
1: ครับ
2: ข้าวปุ๊กนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุ๊กคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาวทำออกฟูนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาวที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้เคาะจาวีนั้นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั่นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหู
2: เป็นภาษาอาจารย์นุ่
1: นคนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวอ่ะ10กว่า10จาเวอ่ะเตเตติเนี่ยออฟูติแล้วฟูติเว我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，阿可姐又扶梯打面扶阿可。结果小去顶个，一扶白个滑梯哩，滑梯梯咧，我过时时讲扶阿可，你搞个去过个地牢哩，我是做位位个块，从我住个地牢咧，我过时坐梯咧，后来我过那位，我是为啥？因为那老婆哩。พอจะมองเช้าเวียติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูเสียวกันก็พอฝึกกันเจ๊ติดอยู่เลยเจ๊ชีวิตอยู่แล้วแหละก็พอเจ้าเสียวก็เลยไปหากันอยู่แล้วเลยกัดกันติดแดดแต่ก็เนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเวลาปุ๊กอบูหนาพี่เลยก็เนี่ยอาชีวะตัวก็มาแผลมาพี่มาหลาตัวเวียจะจ้ากับจ้ามาอีกก็มาลุ้นเสียตัวเวียก็อยากบุญนะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอก็จะเข้าติดเราอยู่ไรวิเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่น ลูกข้าง
4: ฮะ
5: ลูกข้าง
4: เอ๊ะมาคัดเชียว

0: ่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: นี่เคยจุยที่สมมติจะฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันนี่ยันหนูไอเวียนติหมูก็มีชีวิตคือละลายมาให้แนวบ่าววิชีวิตคุยเสียหลายเสชูนาห้องนาวิชิกาอุกาขอเจ้าก็จะเทเลตจะจวดเลยน่าจะคือคนไหนจะคุยสมมติถ้าปกติกี่ไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย

0: 到小二的你呢，搞去直播，我不是家嘞，我做一个嘞，不家是家呗，不家吧家呗，可以，不是家呗，老呗，对大，可以，我大大的红麦个，就为那大个大那不好家呢，不嘛家个那么个老是，还有细节就为可以，那个大的。
1: 人这个学生都有嘞，学生过来，对有嘞嘞，对那个嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说莫得靠啥味，一家是有味，哦，味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不得不，还有表示一家的嘛嘞，那个腐败的节目一家好，还没过就都打味的，啊，你一家要说熬老五过来一下。一下去呗，家的大鱼，一家吃过五块那个，就那边附提点的就呗，一家里搞个就呗，个狗呗，这个里里都有里里里，就呗狗个个，别个都打来个个那的车，我不管那有呗。
2: 全部我发个币啊，一家吃了可
3: 以。ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
1: อย่าชอบแล้วหิเตเตชิคุดาโกะเน่เหล่าพ่อวิเชียวหิทื่อโกะฟูพ่อเวรัชเดียมาบุตโตเวฟูลสุลุลาโกะฮาเทเวลีเน่ใจวิมาติวใจโตชิโกะมาเลยก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากาใครมามากาเชโกโยคติโยโกคติกูดะเลติลาเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะขอมาขอเจ้าเลยจะขอเลยเก็บเปลือกมา
5: ฮะ

0: Kene pove, mâna pove. O, hulu ave. Nu mă șem la vei.
1: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
2: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
3: ก็เคยชีวิตก็เคยชีวิตเคยจริงก็มองจุยอะก็เตะขอเตะปุ๊บเตะปุ๊บก็เคยชีวิตว่าบ่ชีหายอยู่จริงนู้นวิชาชีวิตเตะขอไปเตะว่าเลี้ยงข้าชีวิตเตะก็โอ้ฟูชีวิตเตะว่าชาตีเลยเตะก็เปิดตู้เปิดตู้ปีวิชีวิตบ่ชีโลเวเวเนลาวยาปอบ่ชีโลเลขอเจฮอเตยเตยอีกะคือเลกะคืออีจิอะคืออีจิโอจามาปือโดมาปือวึมาปือกามาปือเตเลติจุปุติปาติเลออยาดูอหอยฮาแตปีเจคติเลชิวทาคาเกอหอยฮากะติจุปุติปาติขอติปอวิจิวะขอติชีวิมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวเนลาวิชิวเคกาติลาวิคุย
4: ยานิโมเตชิเตเวโกโกกาชิยาอติอะไรเนี่ยขอทิ้งงาขอเลยอาพาก็จูอาสุก็จูอันนา
1: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติใครอยู่นะติติขติติกันแล้วก็ยิ่งจีขติติใครอยู่อ่ะขอดาแล้วมูเตียแหละงาเกี่ยวกับล้อกูมูชุกี้กับใครอยู่อ่ะเนี่ยกะเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับล้อละกูเลยชุกี้กับใครเนี่ยกะอุชุกี้กับขติกับล้อพี่ใครนะพี่เราแล้วก็จะไปอยู่เนี่ยโ
2: บสิกัน
1: เนี่ยก็ชอบคนนะชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชุนนาคนเนี่ยก็ชอบคนนะพี่ที่ที่เขาจะน่าปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มว่าใจอยู่คนนุ่มว่ากันเอาโบสิจิวะนุ่มว่าใจอยู่ยกของหลับปุ๋ยที่จับไว้หรอเนี่ยก็ใจอยู่มึงเจ้าว่าเจ้าคือตัวเมตุเวร่าตัวเมลก็ชิการนั่นเองฉันก็คนละเว้ยเจ้าก็ชูนักก็แล้วก็บุษย์ฟุจักก็ฟูอาเมจ้าก็ชิกาจ้าก็ชิกาเว้ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่อะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องเราเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องเราว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่น่ะเราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สงท้ายปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อเนี่ยให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน 3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ้นเนี่ยก็พอติ้นอยู่เลยติ้นอยู่วิวเรียกมีแก่ขอปุ๋ยไว้เลยเรียกมีแก่ขอชีวิออาชีพถ้าชมพู่ต้องขอติดแล้วก็เขาก็ไปชีวิอมาบอกกันแหละเรียกมีแก่แล้วก็จ่าแล้วก็เลยขอชีวิอก็คือติดจบเรียกมีแก่แล้วจ่าวิอเรียกมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาแล้วเขาก็ไปชีวิอปฏิปามาบอกกันของกันละแล้วก็ปฏิปาก็ต่อไว้เลยเสียห้าติห้าก็เขาก็ไปขอก็ลุยก็ไปเรียกมีแก่วิอขอชีวิอเช่นจู่วิลี่เช่นวิโอคือวิโออย่าปุติฮะไอ้ไม่ทัติฮะเลยอย่าปุกติฮะชอบติฮะก็ปุยวิเช่นวิ่งกระเจ้าก็อ่อนติ้งอย่าก็ยู่เลยเขาก็ไปเขาก็ลุยวิ
0: วันศีลใหญ่ของปีนั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: พอพ่อเมียกะเอดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิหัวกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวนี่ขอซึ่งติ้งเลยอบอจะต้องกีวิกามาไกลแค่ฝุ่นฝุ่นดิข้าขอเจกือดาแม่

0: 人家特别老婆好事弄过来，结果出没照顾的吧，那时候给他干了这样不带过，人家好事弄他特别为的，哎呦，哎，出没照顾的哦，不是那要路啦，那可以要多，我带了对那个给他那个过，不是接了个家伙不带的，甚至给个，结果人家给个特别好事的呢。
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งานกู้ชีพอยากให้ท่าชมว่าชีวิต哎呦，我靠住呢，亚父我父亲都喂，那父我娃啥那把是我厉害个做来，害个对这边，我丢个那别多嘞，我搞大些了，家不多不，我阿不，阿不我呢，刚好个这边这边就边，我大就边话边就边，那啥父家个我，父家个父阿边，那没事家个子阿边，我来我比我是。偷嘞哈比还是偷嘞，好事还是落啊比，咱们都没按哪按过，起不起下哈，有的时候就好些，不低洼低小。
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับทักทายไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
1: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
0: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
0: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
0: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
1: ใช่ค่ะ
0: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่แปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาต่อมาทำ
1: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็น
0: ที่ทำให้ดูตัวอย่างเนี้ยแปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
1: ้ลงรถ
0: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นท์ลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้เห็ดอะไรครับ
1: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
0: ยานางิน
1: ะครับผมมัตสึทาเกะ
0: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
1: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
0: อ๋ออันนี้
1: ชิเมจิใช่ค่ะ
0: อันนี้หากินยากกว่า
1: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่เนี้ยเราจะเป็นเห็ดที่เราทำเองนะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
0: เก็บได้เลยไหมครับ
1: เก็บได้เลยค่ะ
0: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผมจำได้
1: ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
0: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
1: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
0: นางรม
1: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
0: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
1: ก็คือถ้าเริ่มกีดแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
0: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
1: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
2: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคี่ยหากิน
0: ไม่เครียด
2: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
2: ข้างในเลยครับข้างในม
0: ี
2: รังไข่อยู
0: ่ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
2: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
0: อ๋อฝึกได้ฝึกได้ด้วยเหรอพี
2: ่
0: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
0: อ๋อเขาจะตามกัน
2: แล้วเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
0: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
2: ไม่มีจะไม่มีเลยกัน
0: มาตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์3
2: เบอร์3เลยมาตรฐานนี้เบอร์3
0: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
2: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
0: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
2: ครับได้30กระฟอง
0: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
2: เลี้ยงได้ครับ
0: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
2: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
0: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
2: ่
0: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
1: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคก
2: อารมณ์ดีตกคก
0: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าครัวเลย
1: เข้าครัวกันเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เราไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
1: กว่าจะได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคหมัก
1: เดี๋ยวรอ
0: น้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคลุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
0: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
0: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่า

0: เท่ากัน
1: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
0: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหม
1: ต้อง
0: ให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดื่มๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
1: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
0: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
1: จะออกหวานนำค่ะ
0: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆทีนึงก็จะใส
0: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังทอดเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่อ๊อฟบอกแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอ
1: ่ะ
0: กล
1: ิ
0: ่นมะกรูดนี่แบบ
1: ค่ะมันจะทำให้หอม
0: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ
1: ่
0: ะม
1: ัน
0: จะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่อ๊อฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ทำงบเห็ด
1: งบเห็ดรวม
0: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
1: อันนี้สดๆเลยค่ะ
0: สดๆเลย
1: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
0: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
1: พริกแกงเผ็ดเลย
0: เหมือนทำห่อหมกเลย
1: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
1: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลย
0: เอานะครับแล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
1: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
0: แป้งอะไรครับอันนี้
1: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
1: ใช่
0: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
1: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะแล้วว
0: ันนี้โอ้โหพี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
1: ขาวสวย
0: ครับผมเพราะว่านี่คือ
1: ใบยอ
0: ใบยอครับผม
1: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได้
0: ครับเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระดำปีอะไรก็ได
1: ้ได้หมด
0: กันแล้วครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
1: ยังไงก็ได้เลย
0: ง่ายๆเนาะ
1: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่างหอมมากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหคุณผู้ชมจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเห็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เห็ดล้วน
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเห็ดแบบเห็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็ม
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: โอ้
1: หยอดหน่อย
0: ต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ถูกคือนี
1: ้ใช่

0: ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่แต่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องมุกมา
0: ตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: คุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกัน
1: อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบลเลอร์เลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นหนีแล้วหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
2: มันอ้อน
1: แต่อัน
0: น
1: ี้
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูสิดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: ปลูกไม่ยากแต่ต้องทำที่ไทย
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดนะป้าเวียนขุดวันหนึ่งประมาณสักกิโลปกติอะ
2: ที่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่อ๊อฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโอ้ใหญ่อะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉยมันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับวันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ป้าเวียน
2: เอาหมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาพี่เอา
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้
1: งัดไปทางโคนต้น
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอามีน้ำมาลดได้อะค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหม
2: น
1: ะ
2: หัวได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะป้าเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
2: ใช่ใช่ได้ไฟกระต้ม
1: กินน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยล่ะครับคุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
0: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอ โอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
0: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
0: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริงนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได้
0: ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
0: ไม่มีเลยเหรอ
2: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
1: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
1: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
1: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับในนี้
1: ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
1: กะปิแล้วก็โขกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีครับ
1: ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบๆเลยนะ
1: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: ต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
1: ปลาช่อนค่ะปลาช่อนย่าง
0: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
1: ซื้อแล้วมาย่างเอง
0: แล้วอันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
1: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
1: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
1: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่โอ
1: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
1: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
1: สองช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
1: สองช้อนตาลนิดหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

อุ้ยอร่อยอ่ะปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะรสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพลูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเ

เล็กครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนใจก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าสแกมเบอร์เอ็กนะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันเกาะกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มเกาะตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านหน้ามาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับ
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อพี่อ๊อฟเดาก่อนว่า
1: เดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งเขาจะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: หมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการ

0: ไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
1: ครับเดินเท้า
0: เดินเท้า
1: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
1: ประมาณครับ
0: 3
1: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้ยังคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเน
2: า
0: ะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกฟาร์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
0: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลืออ ัน
2: นี้
1: สาวอยู่
0: ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
1: เนาะ
4: ตรงนี
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
2: พอดี
1: แก่ไหมแม
2: ่บอแก้พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
2: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
2: า
1: ะ
2: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ
1: ้
2: ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
2: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
2: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
2: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
2: ่ยังจ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
2: ย
1: ัง
2: มัน
1: เหมือนลูกชกเลย
2: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกพิษลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
1: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกสาวกันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต่าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต่าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต่าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
6: ปล่อยร่วงเลย
1: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต่านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกัน

ายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต่านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต่านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต่าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต่า1

0: าวนั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นตาวต้นมะตาวส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มตาวนะนะคะก็มาเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี้ยเราโชคดีที่เจอต้นตาวที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันเนี้ยพ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกตาวอะค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ทีละน้อย
0: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาตาวแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากนี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเนี่ยเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ๊ยน่ากินหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไป

0: เชื่อมปุ๊บอะรสขมหรืออะไรมันก็จะไม่มี
1: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
2: ่
1: อ
2: ไม่
1: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
2: มันมีต้นพอดีของมัน
1: อ๋อมันมีต้น
2: โตเกินไปมันก็ไม่ได
1: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
2: ยัง
1: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
2: ใช่
1: นี่ก็ใช
2: ่
1: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
2: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี
1: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
2: ยังโตไม่ได้
1: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
2: สมบูรณ์แล้ว
1: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
2: ทำไม่ได้
1: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
2: 5ปีน่าจะถึง
1: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
2: มันต้องตัดออกมาทีละ
1: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
2: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
1: มัน
2: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
1: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
2: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
1: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
2: ต้น
1: มันอะไม่คัน
2: ไม่คัน
1: แต่ลูกมันคัน
2: แต่ลูกมันคัน
1: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
2: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
1: จ้ะ
2: ที่กินได
1: ้โอเค
2: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
1: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
2: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
1: ้มาโอ้ขาวมาก ลาดอีกแล้ว

0: ได้ไหมพ่อ
1: ได้ฮ
0: ะโอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
1: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
1: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
1: ี่
0: ย
1: เออผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
1: หน่อเต๋าค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
1: า
0: ะ
1: ทำอย่างนี้แหละก็ต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
1: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดทไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
2: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เผ็ดเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยรสจกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามไหวก่อน
0: มันให้ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานก็เดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
0: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
1: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าชิ้นเล็กมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
0: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าคองกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างทินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่

0: แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม
1: ่ๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากและก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: โรงเรียนมัธยมสิริวันวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัฒนสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการประเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
1: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่

0: อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทำบุญที่วัดอะไรเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
1: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าลับบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม .6 เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพันธ์เราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสำนึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยพี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงจงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรค่ะประมาณนี้เลยค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีมกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
3: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
2: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
3: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565

0: แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7/2565
1: 7 ธันวาคม 2565
0: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพประธานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
2: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ

0: จะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
1: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนเนี่ยครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
2: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะทำให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามคุณแน่แนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแน่แนวคุณครูแน่แนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนหนึ่งที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปตามหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทางทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะรับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนู ที่คอยให้โอกาส

0: าสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะ
1: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตอนด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนักซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูอะค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่แม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็นหนึ่งใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ใน Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมุติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างเงี้ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าลูกสาวเรามีที่เรียนและลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
2: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในระดับป.โทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ 1-2 คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับนี่ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดเสร็จปุ๊บผมก็ได้ทุนม.ท.ส.ครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยครับทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังทั้งแบบคอนเนคชั่นความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปจิตทำจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทำจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันหนึ่งถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทำอย่างนั้นมั่งครับ
3: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
2: ความเป็นผู้นำครับท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไปโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมันดาเรียมประสูติณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในวันจันทร์เดือน4แรม10ค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในช่วงเวลาของการพระราชสมภพเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองถวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งกำลังก่อร่างสร้างกรุงและต้องเผชิญกับข้าศึกจากทุกทิศทุกทางด้วยพระองค์ทรงละไม้คล้ายกับสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าจึงทรงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระเกียรติยศอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ21พรรษาสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จออกในพิธีผนวดครั้งนี้ด้วยแม้จะมีพระชนมายุถึง72พรรษาแล้วก็ตามและประทับจำพรรษาณวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่จึงนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพียง1ปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยมีพระปรีชาสามารถในหลายแขนงทำให้เป็นที่วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำกับหน้าที่ในราชการสำคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความฎีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และด้วยพระกตัญญูตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานหน้าวังท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราษฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชโองการขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์ในการรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป

ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการบำรุงรักษาแผ่นดินทรงตั้งพระทัยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระทัยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริตความตอนหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยดำจดหมายเหตุรัชกาลที่3แสดงพระราชโอวาทานุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรฆ่านาเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญอันดับแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367โดยแต่เดิมนารายคตซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียภาษีอากรค่านาเสียแต่นารายคงนาของราษฎรพระองค์ทรงโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคตและนารายคงอย่างเสมอภาคทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดมาตราช่างตวงเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะถังและสัตว์ที่ใช้ตวงข้าวเปลือกเพื่อความยุติธรรมและป้องกันการเบียดบังของหลวงนอกจากนั้นยังทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรที่ทุกร้อนมาตีถวายฎีกาได้ทุกวันด้วยทรงมีพระราชดำริว่าแม้มิได้เสด็จออกไปข้างนอกแต่ทรงดูแลความทุกข์ร้อนของราษฎรอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อปีพุทธศักราช2380ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดโจร5เส้นหรือกฎหมายลักษณะโจร5เส้นโดยกำหนดให้ราษฎรช่วยกันดูแลพระราชกุศล

ให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รัศมี5เส้นของบ้านนั้นช่วยกันตีกระบอกต่อๆกันไปและช่วยกันล้อมจับโจรให้ได้ผู้ใดไม่ช่วยจับโจรจะมีความผิดฐานะละเมิดกฎหมายนี้ถ้าผู้ร้ายปล้นเอาทรัพย์ไปได้ให้ทำการปรับชาวบ้านตามบรรดาศักดิ์พระราชกรณียกิจที่ถือว่าหาญกล้าอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นด้วยพระองค์ทรงต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมพระสกนิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้และสติปัญญาในช่วงยามนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระบรมราชโองการปราบฝิ่นได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2382ได้ฝิ่นดิบกว่า 3,700 หาบฝิ่นสุก2หาบน้ำหนักรวม 222,120 กิโลกรัมในเวลานั้นคิดเป็นเงินกว่า18ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในสมัยนั้นโปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2382และทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรณโรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการประเรียนวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดมีความหมายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างจากสิ่งเสพติดได้ตลอดรัชกาลทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการรักษาความสงบภายในพระนครสมดังพระราชปณิธานจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดี

การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญของชาวสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมัยล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ก่อกบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครองราชสมบัติเพียง1ปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามมิได้ว่างเว้นจากการศึกสงคราม

ดยเป็นศึกหนักจาก3ด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปเนื่องจากพม่าติดพันปัญหากับอังกฤษจึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้นพระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัสนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิหนองคายสุรินทร์สกลนครยโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกป้องดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงการศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องดินแดนเขมรบางส่วนโดยทรงตั้งพระราชประสงค์ไว้ว่าไม่ทรงหวังจะยึดสิ่งใดมาเป็นของสยามเอาแต่พระเกียรติสื่อไปในภายหน้าว่าทรงกู้เมืองเขมรนี้ขึ้นไว้ไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญการศึกตลอดรัชกาลทำให้ทรงเร่งปรับปรุงทางการทหารและทรงวางแผนปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยสยามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแยบยลทรงสร้างเมืองหน้าศึกเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างรอบคอบเช่นทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีรับศึกพม่าทรงสร้างเมืองจันทบุรีรับศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลารับศึกมลายูทรงสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสายทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจัดสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการรบทางทะเลด้วยตลอดรัชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันการที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดครองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่สืบทอดแต่พระบรมราชบุพการีอย่างเหนียวแน่นมั่นคง

ระปรีชาสามารถในการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณ2ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369โดยพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราชอาณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเจรจากับสยามขอทำสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับสยามซึ่งได้ใช้เวลาถึง5เดือนในที่สุดก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนธิสัญญาเบอร์นีย์นี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานูส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6ปีต่อมาในพุทธศักราช2375สหรัฐอเมริกาส่งคณะทูตนำโดยนายเอ็ดมันโรเบิร์ตเข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับฝ่ายสยามยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันสยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นีย์เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันโรเบิร์ตเอกอัครราชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญลักษณ์ของสยามซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทศโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชวินิจฉัยนี้มิเพียงเป็นจริงในรัชกาลต่อมาแต่หากยังเป็นข้อเตือนใจได้ทุกยุคทุกสมัยตราบจนปัจจุบัน

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: จะประพฤติตน
2: และร
1: ่
2: วมใจในการพ
1: ั
2: ฒนาท
1: ้
2: องถ
1: ิ่
2: น
3: เมื่อได้ฟังคำปราบปริยานตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
5: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐานนะคะ
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แหลงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูเบต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูเบต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งน้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ครับต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทางหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

ลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็พยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7 8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็

เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7รายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันน่ะก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวละเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันน่ะว่าทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วและอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์ก็อยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

อนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคลหนึ่งค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดและก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายๆโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก็นี่มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจัดในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็พระองค์ท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระราชทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่น อบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
5: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาวสามจังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็

0: สามารถประกอบกิจทางศาสนาได้
1: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: และเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได
0: ้
1: แต่จริงมันรีไซเคิลได้
0: น
1: ะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันไปได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
0: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างแล้วต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ัน
1: จะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามันลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับเก
0: ร
1: ดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่เนี้ยสามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่เนี้ยนอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดี

0: คัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
2: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
2: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
2: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
2: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกออกไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
2: เ
0: มื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
2: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
2: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
2: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
2: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
2: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
2: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
2: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
2: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
2: โอเค
0: ไปด้วยกันไม่ใช่นั่งกระบะนะ
2: ไปด้วยข้างใน
0: ข้างในเลยนี่ครับผมนี่ทีมงานฮะ
3: ที่คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
3: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหา
0: เราเลย
3: คิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
3: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้
3: อย
0: ู่ได
3: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต
0: ่
2: แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้เลย
2: อันนี้
0: ให้เลยอ
2: าจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเค้าเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ดีให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
4: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้อัน
4: นี้เป็นเ
0: นี่ก็ให้

0: อ๋อหลอดไฟ
1: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วยอ๋อเอ
0: า
1: ไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
0: ้คือของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ใช่
3: ขอบคุณมากนะคร
0: ับ
3: อาจารย์ครับ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณนะคร
3: ับ โอเคพี่จินขอบคุณมากนะพี่นะ
2: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
2: ต้องนัดคิว
0: ต้องนัดคิว
2: น
0: ั
2: ด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
2: น
0: ั
2: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับ
2: อ๋อ
0: ครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
2: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
2: จ้า
0: ว
2: ่
0: าศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เตรียมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
1: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
1: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำติ๊กเกอร์ออก
0: สลากออก
1: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
1: พลาสติกเพชร PET จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
3: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
1: น่าจะ6บาท7บาท
0: ประมาณ
1: เน
0: ี้
1: ย
0: ครับ
3: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
4: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: อย่างรีไซเคิลก็ปล่อยเลย
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหน
3: โย
0: ม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
3: บางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได้
0: ครับ
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
0: ครับ
3: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
0: ครับ
3: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้ครับ
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้ครับ
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะ

0: ไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โห
2: นะครับ
1: ลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียน

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะ
3: ครับ
2: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไรพ
2: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
1: ครับ
2: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่สองก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
2: ใช่
1: ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้มาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใครๆก็บอกว่าเขาคือครูลิเผาหมายเลขหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส
1: อับดุลรอนิงไวจิ
2: อับดุลรอนิงสวยที่สุดอันดับหนึ่งเส้นนี่เล็กแต่เรียบปึ๊บเลยของเขา
3: เลขหนึ่งก็คงไม่มีใครปฏิเสธแหละนอกจากอับดุลรอนิง
4: อับดุลรอนิงนั่นแหละครับอับดุลรอนิงเขาทำสวยกว่าเพื่อนอันดับหนึ่งเลย
1: สวยมากไม่มีใครปราบเขาได้
0: ย่าลิเผาเส้นยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งสวยเช่นเดียวกับฝีมือยิ่งฝึกปรือยิ่งทุ่มเทยิ่งประณี
5: สารมีลำใบจะเพาะถวายเท่านั้นครับ
3: เขาเก่งจริงๆเก่งมากสมเด็จทรงใบทุกใบของดุรณีเนี่ยถ้ามาดูติเกมเลยไม่รู้สึกว่าเป็นลิเผาเลยแต่ว่ามันเนียบมากอ่ะนี่ท่านโปรดมาก
5: ส่วนมากข้อที่ผมสารก็ส่วนมากที่ถวายให้ท่านท่านก็เอาไปใช้หมดเลยรู้สึกดีใจมากเลยครับดีใจมากท่านก็บอกว่าฝีมือของครูสวยมากประทับใจท่านมาก
3: อย่างดูรอนิงนี่สามารถที่เห็นชัดๆก็คือเปลี่ยนจากเคยตัดยางเป็นลูกจ้างเคยเลี้ยงควายจากที่ไม่มีอะไรเลยมีบ้านของตัวเองมีที่ดินของตัวเองมีสวนยางมีสวนผลไม้สวนลองกงมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ส่งลูกเรียนหนังสือ
0: แม้วันนี้ความเป็นอยู่จะดีขึ้นกว่าเดิมแบบพลิกฝ่ามือแต่เขาไม่เคยลืมผู้ที่นำความเปลี่ยนแปลงนี้มาสู่ชีวิต
5: ชีวิตเมื่อก่อนนี้ผมยากมากนะครับใบวิญญาณช่วงกลางคืนตีสองตีสามพอมาทำกุญเชียร์อาชีพเนี่ยได้เงินพระราชทานเยอะๆผมก็ชีวิตก็ดีขึ้นที่ผมมีทุกวันนี้ก็เพราะทัพจะไม่มีทัพผมจะไม่มีวันนี้ครับ
0: เมื่อสายลมแห่งความเมตตาพัดผ่าเมฆหมอกแห่งความลำเค็ญผ่านพ้นไปอับดุลรอนิงอุทิศเวลาในชีวิตให้กับงานศิลปาชีพอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
5: ท่านสอนสมาชิกหลายคนเวลาท่านเสด็จมาประทับแดนที่พระธรรมนัตจะทักษิณและนิเวศส่งเข้าประกวดรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามก็มีสมาชิกของผมนะที่ได้รางวัลเยอะที่สุด
0: สมาชิกของเขาหลายคนลืมตาอ้าปากได้จากงานศิลปาชีพแม้ทุกวันนี้จะยังไม่มีการรับสมาชิกเพิ่มเติมแต่หากมีคนมาขอความรู้เรื่องการสานย่านลิเผาเขาก็พร้อมที่จะสอนให้บ้านของเขายังเป็นศูนย์รวมของการทำงานเกี่ยวกับย่านลิเผาสมาชิกผู้ชายเต็มใจที่ช่วยรูดเส้นหวายให้สมาชิกผู้หญิงเพราะต้องอาศัยเรี่ยวแรงในการดึงเส้นจิตติมาครูศิลปาชีพคู่ชีวิตของอับดุลรอนิงก็ยินดีต้อนรับสมาชิกที่มักมารวมกันสานย่านลิเผาที่บ้านจิตติมาซึ่งเคยได้รับรางวัลจากการประกวดหลายครั้งก่อนที่จะได้เป็นครูความใส่ใจความละเอียดประณีตจึงถ่ายทอดสู่สมาชิกย่าลิเผาทุกเส้นจึงเป็นตัวแทนของความตั้งใจเพียรเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเขาได้รับ
5: และผมก็จะสอนอีก2ลูกศิษย์ตลอดไปผมไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงผมก็ให้ท่านจงสงพระเจริญ

ศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครของพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทีเดียวครับ

0: คืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2450เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดคลองสุเอตเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตซาอิดผ่านคลองสุเอตเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งถึงเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนช่วงสายของวันที่2พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำกรุงโคลัมโบซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2420ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาเกรไนท์ดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักตร์เป็นรูปไข่ไม่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

ลอด225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ทรงบันทึกถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรปไว้ว่าพื้นภูมิประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีสิแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่ความเจริญมันกำลังเดินกระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยากนี่เป็นส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป

0: หลังจากนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งเดินทางเข้าใกล้เมืองปีหนังมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสุดท้ายในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกๆเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วหนังสือนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันเดี๋ยวนี้หนังสือนี้จากพ่อผู้มีความรักอย่างยิ่ง

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเซนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเซนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางออกจากท่าราชวรดิษฐ์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเพื่อมารอรับเสด็จที่เมืองนี้และในรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางจากเกาะปีหนังเข้าสู่พระนคร

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรที่เมืองตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10ปีหลังวิกฤตการณ์ร.ศ. 112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448แต่กลับเข้ายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลา

0: วันที่13พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จนิวัตรพระนครได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการเมืองตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า
1: เพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังก่อนและทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
0: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชสาตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา 10:00 นของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกันเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
1: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดได้รู้สึกว่าเป็นเมืองซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้ละเลยความผูกพันในใจที่จะบำรุงเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีใจระลึกถึงประชาชนทั้งหลายอันเป็นที่รักที่คุ้นเคยกันและได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นนิดเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายให้ตั้งหน้าทำมาหากินและประพฤติตนให้สมควรแก่ความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอให้มีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องภัยได้ทุกโดยใช่เหตุ
0: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้วราษฎรทั้งหลายต่างเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการส่วนพระองค์แล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

การและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับแต่หากว่าสามารถจัดให้แล้วเสร็จไปได้ภายในวันเดียวนั้นจะเป็นที่ทรงพอพระราชฤทัยมากกว่าอย่างอื่นครับเนื่องจากมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปและไม่ต้องการให้คนทั้งหลายต้องมาเสียเวลาในการจัดเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ครับ

ตลอด7เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทุกฝ่ายต่างเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิตในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่พระสงฆ์นิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: และเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาสองฝั่งลำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินนิวัตรพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอยากแสดงความยินดีปรีดาปราโมทย์ที่เสด็จดำเนินกลับมาด้วยความปลอดภัยมาเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองและนอกจากนั้นแล้วก็ส่งประสบความสำเร็จงดงามในทุกๆเรื่องในวัตถุประสงค์การเสด็จดำเนินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพระองค์ก็มีพระอนามัยที่ทรงสดชื่นแล้วก็ทรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกิจการบ้านเมืองที่ทรงไปเจรจาทรงไปดูกิจการความสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จในทุกทิศทางก็เป็นโอกาสที่

0: ประชาชนคนไทยในครั้งก่อนนั้นอยากจะแสดงความยินดีอยากแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นหรือที่รับเสด็จนะครับการรับเสด็จนั้นก็กระทำกันเป็นเรื่องมโหฬารแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
1: จากนั้นเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

และนี่คือภาพในเวลา10:48 นของวันที่17 พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีเข้าจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จพระราชดำเนินสู่พระบรมมหาราชวังในขณะเดียวกันมีขบวนรถม้าพระที่นั่งเตรียมนำเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชวังดุสิตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านทิศตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถัดมาจะเป็นปารัมของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

ซุ้มของกระทรวงนครบาลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุ้มอื่นๆคือเป็นซุ้มประตูจีนที่มีหลังคา3ชั้นลดหลั่นกันลงมาและที่ซุ้มนี้มีปารัมภ์ของพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีซุ้มรับเสด็จของกระทรวงธรรมการซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณ4แยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันเป็นการสร้างรูปพระพฤหัสบดีทรงกวางเพื่อเป็นแบบในการสร้างฐานของพระบรมรูปทรงม้าในลำดับต่อไป

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายเพื่อรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

0: จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้วกรมทหารบกได้ยิงปืนใหญ่ให้สัญญาณแก่เจ้าพนักงานที่อยู่ตามจุดต่างๆตั้งแต่ท้องสนามหลวงเรื่อยมาจนถึงถนนราชดำเนินนอกเพื่อแจกเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่เด็กในพระนครที่มารับเสด็จในวันนั้นโดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตราดจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชวังดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอมา
1: นอกเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่ได้ขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกบัตรชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่จะเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวที่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรที่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดนี่เป็นภาพเหมือนและมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพหนึ่งก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ทรงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยคนที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี้ยพระองค์มีเทคนิคไหมครับ
0: ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบวกกับผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยๆไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
2: นอน
0: เที่ยวต่อกันไหม
2: ไปครับ
3: ช่วงหน้าน้องจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วัสดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่เด็กเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูม
1: ิอาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไม่ว่าอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: ที่อาจารย์กะทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพงษ์ให้สวรรคตจะครับหยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในนะภาพเนี้ยใช้เวลาทั้งคืนเลยกี่ชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ9โมงเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาคมเอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีของราช4447บวกเท่ากับ4447กับโครงการเท่ากับร9ทำส่งมอบสู่ร10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์พอดีสูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่าไม่ใช่แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณที่ถามรูปนี้สำคัญมากเป็นรูปเริ่มต้นของโครงการแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ย

0: ับอาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าได้งานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีจากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นด้วยความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอย่าให้หนูทำต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องนะสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองไม่ต้องการงานขายใครถ้าเอางานเขียนไปชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไปดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงค์ไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้งมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากจะเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีแต่ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์

0: อกาสมารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกแล้วก็พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปในหลวงก็ตรัสว่าแต่ทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญแล้วได้เป็นความภูมิใจแบบแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเด่นในพระองค์ท่านทำทุกอย่างที่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้งแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
2: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้แก้ชีวิตเยอะเรื่องความโชคดี

0: แล้วสมมติถ้าพวกเราค่ะอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพและทำงานศิลปะอย่าไปสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนไม่สนใจเอาใจเป็นตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบไปว่าเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมภาพวาดของอาจารย์รวมถึงได้วาดภาพกันด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะครับ

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

อันนี้เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทําเมื่อในวันปิยะมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิ

อัญเชิญพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูนายสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรดน้ำเป็นพระพักตร์เป็นรูปพระพักตร์ของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยมันก็คงเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือว่าไงเป็นคิงของโลกเลยว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพักสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากศิลปินไทยรัฐตรงนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งแต่ก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพักๆเนี่ยนี่พอเพียงพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์เนี่ยความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมารวมก
0: ัน อันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พี่หัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ชั้นที่สองเขียนใช้ประกาศคือสอนเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะใส่เป็นเงาเสื้อ

0: เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตรัสว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี้เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศAEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาอยากคิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยอยากฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดจะเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะคร
0: ับ ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ขอมีความสุขความเจริญแล้วนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: าทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสิ้นเลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้
2: ความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆแล้วนะครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play ดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริง
0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราเครียดนะคะแล้วที่สำคัญ

0: เนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราตะเลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
2: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะ
0: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
2: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
2: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
2: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับเนื้อแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้ด้ว
2: ยใช่ใช่ครับการหลายๆอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติยังยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
2: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
0: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
2: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
0: ่
2: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
0: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
2: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
0: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
2: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
0: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่า ในทางนึง

0: การที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีตแต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode เลยประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นแหละสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหมแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
1: ๆ
0: แต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว
1: ่
0: าความคิดเนี้ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรั

0: ประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮะโดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลุมๆอย่างเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% มั้ยจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Frahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดมันเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในไหนที่เราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบันสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคน

0: คนไข้มาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้ อย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ค่ะแล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
1: ค
0: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
0: อาบายมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอมันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่ากินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
0: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
1: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
0: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากใหเปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
0: ที่บันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
1: ้
0: ถ้าเราไม่หาย เราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
1: ้
0: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลย

0: เพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปถามเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยั่นครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เลือกตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: ทำอินทรีย์มะเขือเปาะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
0: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: อันนี้คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปรพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350 กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน

เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอมันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นพูดแบบเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนได้เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดีย

เราเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อเจริญพระชนมายุขึ้นก็ได้เสด็จออกทรงพระผนวดมิใช่แต่โดยอนุโลมตามโบราณคติยราชประเพณีหากแต่ด้วยพระราชศรัทธาอันทรงมีตั้งมั่นโดยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีทรงพระผนวดขึ้นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521ในระหว่างที่พระองค์ทรงพระผนวดได้ประทับอยู่ณวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
1: ท่านพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระราชศรัทธาเข้ามาผนวดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครบบริบูรณ์เราก็ชื่นชมท่านก็ทำกิจวัตรตามปกติของพระนวกะก็มีลงธรรมสวดมนต์เช้าเย็นเข้าโรงเรียนศึกษาพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักของผู้บวชใหม่ก็มีพระเถระถวายความรู้ทรงสนพระทัยและพระองค์ก็ปฏิบัติกิจวัตรทุกอย่างซึ่งทางวัดจัดขึ้นด้วยความเรียบร้อยบริบูรณ์และตั้งพระราชนทัยในการปฏิบัติเต็มที
0: ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองเพศบรรพชิตอยู่เป็นเวลา15ราตรีจึงได้ทรงลาสิกขาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ด้วยพระราชศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงในบวรพุทธศาสนาและพระมหากรุณาธิคุณที่จะให้ราษฎรได้รับความสุขจากการปฏิบัติบูชาน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตและทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยการเจริญพระพุทธมนต์นี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาราธนาพระเถรานุเถระมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานเป็นผู้นำในการเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับบรรดาข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทั้งหลาย

ายที่มาร่วมในพิธีและทุกคราวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญซึ่งประดิษฐานรักษาอยู่ในพระราชฐานที่โดยปกติแล้วคนทั้งหลายไม่มีโอกาสจะได้สักการะออกมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้มีโอกาสสักการะเป็นมงคลแก่ชีวิตในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกบทสวดมนต์ด้วยพระองค์เองแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์เป็นเล่มพระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีเพื่อใช้ในพิธีและรักษาไว้เป็นสิริมงคลต่อไปด้วยในคราวนั้นผู้ร่วมพิธีและประชาชนได้มีโอกาสเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาไปพร้อมกันและยังเป็นแนวทางที่ประสงนิกรทั้งหลายสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองเป็นประจำได้อีกด้วยเพราะการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเช่นนี้หากได้กระทำอยู่เป็นนิดแล้วย่อมทำให้จิตใจผ่องแผ้วเกิดสมาธิประสบความสุขตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลายพระหัตถ์อันเป็นพระบรมราโชวาทไว้ที่ปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานว่าความสุขในตัวเริ่มจากใจ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์

ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบวานด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยราคาที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

คงเพราะจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวบูก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของเองอ่ะเล่าให้

โบฟังก็ดีสิ่งหนึ่งที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่า อย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นหนึ่งที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะทุกวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะส่งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกา
และการดูงานที่อังกฤษ

0: ซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรง
1: เรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดนะคะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมารีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมารีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่เลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มาริเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่โบจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบ

ตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพ่อช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีนึงจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้ชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้านะน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวไหมประมาณนี้1เนี่ยแล้วก็ยาลิเผาต้น1ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูหยุด3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะดูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองหมดเลยแล้วก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอศรีนครอูอยู่ขึ้นเขาไปเมื่อเลยที่อำเภอศรีนครนั้นอยู่ในหุบเขาแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้แล้วครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะว่าท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านรับสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท้อ
1: ท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตนเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดเลยครับ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ภาษาอะไรคร
1: ับ ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาลาวก็ออฟทีวี
2: อ๋อภาษาลาวเราเรียกว่าออฟ
1: ใช่ไหมครับ
2: ปุ๊กในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ปุ๊กคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาวทำออฟผูนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาวที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกิมวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจ้าเวนั้นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั่นแสดงว่าคำว่ากิมวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหู
2: เป็นภาษาอาจารย์รู
1: ้คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจ้าเวก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกิมวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจ้าเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจ้าเวอ10个月10จ้าเวอแต่เตี้ยติอฟุติแล้วฟุติเว我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，一靠姐又扶梯打面扶阿婆。结果小去顶个，阿扶白个滑梯，滑梯梯咧，我过时只讲扶阿婆，你搞个去过个地来哩，哦，就有一个块，从我住个地来咧，我过时坐梯咧，后来我过那个，哦是为啥？我那老婆哩。我反正没少的，地大的便宜呢。结果我个小家个，我附近的街的街的屋里，的街的街去住了嘞。刚好正好是哦，个嘞，再好个住了嘞，一家家的的。结果那我不，这卡的路比较不哎，那不过，我不拿皮里个，那还是要多个，马皮马皮马拉多呀，再加个加买个马路西多呀。我要不拿鱼，我那老烤回来，你想好老鱼，我那还来两个包，我得烤还得老鱼来呢。
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะมาก้าเชียว

0: กลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จู่จี้ตัวมันสุดจ้าฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเราย่านในย่านหนูไอเวียนตีหมูคุยชีวิตคือละลายไหมแนวเบาวิชีวิตคุยเสียหลายเสียชูนาห้องนาวิชิกาอุกาขอเจียงอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนเนี่ยจัดเครื่องคนในวิชิคุยชมมจิทับปอดตีกือไม่เสียแค่เวปัตตาวะนอลีเลกาตีวิชิคุย

0: 家小二弟你那个可以就不我不是家嘞，我做一个嘞，不家是家呗，不家吧家呗，可以不是家呗，老呗，对对对大，可以个大大的红麦个，就为那大个大那不好家呢，不嘛家个那么个老细，还有细节就为可以那个大的。
1: 人这个好生都有嘞，好生过来，对有嘞嘞，对那个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说莫得靠啥味，一家是有味，哦，味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味，对啊，对不对？不，还有表示一家的嘛嘞，那有腐败的节目，一家好，还没过就都打味嘞。啊，你一家要上俺老屋过来一下，一下去呗。家的大一家吃过五块那个，就那边有福提店就呗。一家里搞个就呗，个狗呗，这个里里，这个里里里，就呗狗个个，别个都打来个个那的车，我不管那就呗。
2: 全部我发个币啊，一个吃了可以。
3: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอ
1: ย่าชอบแล้วหิเตเตชิคุนดาก็เน่เหล่าพ่อเวชิโอหิทื่อก็ฟูพ่อเวรัชเดียมาบุโตเวฟูลสุลุลาเวก็ฮาเพเวเล่เน่ใจมาเตียวใจโตชิโกะมาเลยก็ก็ยังคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากันก็ให้มันมาเชโกโยกติโอฮิโย

0: หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
1: จะขอมาขอเจ้าเวจะขอแลกเปลชมา
2: แล้วข้าเราด้วย
1: ฮะ
2: แล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
1: โจกินพ่อเวมื้อหน้าพ่อเวโอ้ผู้เลือกเวนี่หมูเชฟหมูเราเยอะ
0: การเต้นของเต้าหู้นั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของละหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
3: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องเรา
4: ก็คือวิชีวิโยครับจริงทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปก็คือวิชีวิโย我不稀罕有一句那为啥这边得好一点我你要看这边得带我铺这边得带我啥地来得带我白个肚皮白肚皮为这边我不稀罗为我也能老鸭婆不稀罗嘞好天好得带一家客嘞家客一句家客一句จะมาเปิดโดมาเปิดเวมาเปิดกามาเปิดให้ตีแหละตีช่วยปุ๋ยตีป้าตีแหละอ๋อยาวดูหอยห้าแต่ปีเจ็ดให้ตีแหละชีวิตถ้าขาดแก่หอยห้ากับตีช่วยปุ๋ยตีป้าตีขอดีป่วยชีวิตอยากขอดีเชื่อวิมือควายอาชาติเชื่อกูอ๋อดีบ้ามันน่าวิชีวิตเนี่ยเหล่านี้คือเคยกัดตีลาไปคุย
5: ยังมีโมเตสเวก็คุยกันเชื่ออะไรไม่ขอทิ้งนะขอเลยอาพาก็จูอาสุก็จูอันน่ะ
0: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายยวยขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอลอกอมูสุกิขอกายยวยเนกะเนเนกิสุลอละกอเลสุกิขอกายเนกะอุสุกิขอลอกขติขอลอกพี่กายนาติโลละขจับวยย
2: เนี่ยบ
1: ุษิตาเนี่ยก็ชอบคนน่ะเออชอบคนน่ะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนน่ะพี่ที่จะน่าปุเรก็จะเพ็บจะปัวอยู่นะครับที่นมาจ่ายอยู่คนมากันเอาบุษิจบนมาจ่ายอยู่เยอะก็หลับปุ้ยที่จับไม่หรอกนี่ก็จริงมีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเมตตัวเอง

0: ยามเมลกชิกานะเนชะเกกโลเวะเดกุชูนากะระโกโบชิฟุจากอฟูอาเมจากุชิกาชิจากุชิกาเวะ
1: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
2: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องเราเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องเราว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
3: ให้กับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
2: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ1คู่แล้วก็มีเนื้อ1คู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สงท้ายปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุแล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
3: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
2: ก็แล้วแต่นะครับแต่บันที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
1: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7 วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
0: เช่นติ้นอย่างก็ติ้นยู่เลยติ้นวิววิวเรียกมีแขกขอปุ๋ยเลยเรียกมีแขกขอชีวิวอาชีท่าจมูกต้องขอติ้นแล้วก็เขาก็ไปชีวิวมาบอกกันแหละเรียกมีแขกแล้วก็จ่าแล้วก็เลยขอชีวิวโอเคติดจบเลยยังมีแก่เราจ่าวิ่งยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปเชียวปฏิปามาบอกกันของกันละแล้วก็ปฏิปาก็ต่อไปเลยเสียห้าที่ห้าก็เขาก็ไปขอก็ลุยก็ไปยังมีแก่วิ่งขอเชียวเสียนจู่ไปเลยเสียนวิ่งคือวิ่งอย่าปฏิห้าไม่ทัดที่ห้าเลยอย่าปฏิทัดที่ห้าชอบที่ห้าก็ไปเสียนวิ่งก็แท้ก็อ่อนติ้งอย่าก็ยู่เลยเขาก็ไปขอก็ลุยไป
1: วันสินใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมาก มีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่าง

0: apa mie ka di dak ya dak wi ka ma chopi lo wi wi ka pu so le cha hu wi ka ma tiu ne kho sun tin yo le o ba cha to gi ka ma ka kha fu fu li kha kha kha kho che gu da ma ko ya nyo thu wi la pho kho sun nu ko le ke ko cho mo cho pu ti pa ne so ki tha wi ka la che ya wi ta ko ya nyo kho sun nu tha fu pi wi le o wi yo
1: เฮ้ทมอชกูวิอบูชีเนอลูลาเนคือวิอยอดดัวก็แต่ละตัวเนี่ยโกก็ตะคาเนวิโกฟุซิเจราของกาฟูอยู่แต่เนี่ยซึ่งคือกะคือโกยังคือโกฟุปีก็ซึ่งติเนี่ยเราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคี การมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบงานกุชีอยากสิท่าชมว่าได้ชีวิตโอ้โหโคจุยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนฟูวาสานาบาชีวิตโอลีเคกาจัวแหละเคกาตีชีวิต ไปเที่ยวเนี่ยไปตัวเลยกับตาเชียวเราจะเปิดดัวเปิดเวอร์เปิดอาเปิดโอ้เนี่ยก้องกับจีบีจะบีจบีก็ตาจบีว่าบีจบีหลังชาฟูจะกับฟูจะกับฟูอาบีแล้วมีสิจะกับจีอาบีก็เลยเวอร์บีเวอร์ซึ่งทุเรศฮับฮัสทุเรศขอสุฮัสซาลัวบี จะไม่ต้องมีอาณาอังกฤษที่บุชิเชียหาอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีว่าที่เชียวกลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาเมจือหากยังไม่สิ้นผืนดิน หากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dtv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศร

0: เพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทาย
0: ไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
0: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
0: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่น

0: มาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
1: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
0: ใช่ค่ะ
1: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี้ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่มีแปลกเกินนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาต่อมาทำ
0: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็น
1: ที่ทำให้ดูตัวอย่างแบบนี้แปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
0: ้ลงรถ
1: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่อ๊อฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นท์ลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
0: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
1: ยานางินะครับผม
0: มัตสึทาเกะ
1: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
0: มันเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
1: อ๋ออันนี้ไปอันนี้หากินยากกว่า
0: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่นี่เราจะเป็นเห็ดที่เราทำเอง
1: เพาะเอง
0: นะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
1: เก็บได้เลยไหมครับ
0: เก็บได้เลยค่ะ
1: ต้องดึงที่โคนใช่ไหม
0: ผมจำได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
1: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
0: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
1: นางรม
0: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
1: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
0: ก็คือถ้าเริ่มกีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
1: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
0: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
2: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคี่ยหากิน
1: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
2: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในเลยครับข้างในมีรังไข่อยู
1: ่ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
1: อ๋อฝึกได้เอาฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่ครับ
1: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่มาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
1: อ๋อเขาจะตามกัน
3: แล้วเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
1: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
1: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
3: เบอร์สามมาตรฐานที่เบอร์สาม
1: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
1: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
3: ครับได้30กระฟอง
1: โอ้โหนี่คือแบบจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
3: เลี้ยงได้ครับ
1: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
3: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
1: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วล้อขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข่
3: ใช่ครับ
1: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่ก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
0: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกอ
3: ารมณ์ดีตกครก
1: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวครัวเลย
0: ข้าวครัวกันเลยค่ะ
2: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
1: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก

0: ว่าจะได้ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคหมัก
0: เดี๋ยวเรารอ
1: น้ำมันน้ำมันใช่ไหมครับไม่ต้องคลุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
0: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
1: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
0: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
1: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหม
0: ต้อง
1: ให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะคุณผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึบๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
0: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
1: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
0: จะออกหวานนำค่ะ
1: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆอีกทีมันก็จะ
1: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังทอดเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่อ๊อฟบอกแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอะกล
0: ิ
1: ่นมะกรูดนี่แบบ
0: ค่ะมันจะทำให้หอม
1: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอะม
0: ัน
1: จะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่อ๊อฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
0: ใช่ค่ะ
1: มันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้จะทำงบเห็ด
0: งบเห็ดรวม
1: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
0: อันนี้สดๆเลยค่ะ
1: สดๆเลย
0: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
1: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
0: พริกแกงเผ็ดเลย
1: เหมือนทำห่อหมกเลย
0: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
0: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลยนะคะ
1: แล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
0: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
1: แป้งอะไรครับอันนี้
0: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
0: ใช่
1: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
0: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะแล้วนี
1: ่โอ้โหพี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
0: ขาวสวย
1: ครับผมเพราะว่านี่คือ
0: ใบยอ
1: ใบยอครับผม
0: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพลูก็ได้
1: ครับผมเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระหน่ำปีอะไรก็ได
0: ้ได้หมด
1: กันแล้วครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูไม่ได้ห่อยังไงก็ได้
0: ยังไงก็ได้เลย
1: ง่ายๆเนาะ
0: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
1: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: มากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมว่าจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเผ็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เผ็ดล้วนๆ
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลย
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: ห
1: ยอดน้อย
0: ต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิด
1: นี่ค่ะใช่
0: ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: น้ำจิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่แต่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องบุ๊กมา
0: แล้วตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: ดูคุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
1: ี้อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: ครับคุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมาพี่เลยหินดินก้อนเบ้อเลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: อ่ะแล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นหนีแล้วเหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: แต่อัน
0: น
1: ี้
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูสิดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไถ
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียขุดวันนึงประมาณสักกิโลปกติอะ
2: ที่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่อ๊อฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบเนี่ยอาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโอ้ใหญ่อะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ปลาเวียน
2: หมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาเลย
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้ทางนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอาน้ำมาลดได้อะค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวมันเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหม
2: ไ
1: หนหั
2: วได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะป เวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกองนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูกขาย
2: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: กินน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับ

0: ได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยนะครับ
1: คุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดสดเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลแหละครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
1: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
1: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทับพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
1: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
1: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
0: ๆนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได้
1: เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
1: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
1: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
1: คนเดียวก็เจอเลยฮะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม
3: ่บุญเตือนค่ะ
1: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องมันอ้อนค่ะ
1: อันนี้คือเรียงเหมือนแกงเรียง
3: แกงเรียง
1: พริกแกงมีอะไรบ้างครับใน
3: ตะไคร้หอมแดง
1: กระชาย
3: กะปิแล้วก็โขลกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลาร้านิดหน่อย
1: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
3: ับ ใส่มันค่ะ
1: เป็นมันดิบๆเลยนะ
3: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
1: มันต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
3: ปลาช่อนค่ะปลาช่อน
1: ย่างเฮ้ยเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
3: ซื้อแล้วมาย่างเอง
1: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
3: ค่ะปลาช่อนสด
1: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
3: ใช่
1: ย่างยังไงอ่ะ
3: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
1: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ใช
1: ่โอ
3: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
1: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
3: พอในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
1: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำมันก็จะข้นอยู่แล้ว
3: ใช่
1: น้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
3: สองช้อนก่อน
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
3: สองช้อนตาลนิดหน่อย
1: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: อุ้ยอร่อยอ่ะปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะ
1: รสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพลูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทำในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าแกมเบอร์เอ็กนะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านนะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่ออฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่ออฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างนึงที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อให้พี่ออฟเดาก่อนว่าอะไร
1: เดี๋ยวขอลองอีกรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: สวัสดีครับผมดร.พีนะครับพระพีรัตน์ธนิวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับที่หมอใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่องเนี่ยมันมาบกพร่องตรงนี้ที่หมอใช้คำว่าป่วยทางอารมณ์ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้คือยามที่สติมาแล้วเนี่ยแล้วหวนระลึกถึงสิ่งที่ก่อการลงไปนั้นเนี่ยคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะเวลาใช้สมองส่วนอารมณ์เหนือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยอำนาจทำลายล้างมันสูงควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แล้วก็ใช้อารมณ์ปะทุตลอดเวลาเนี่ยอำนาจทำลายล้างสูง
0: เวลาทำผิดตอนกระทำเราก็บอกว่าไม่ได้คิด
1: ถ้าฝึกฝนมาดีและมีวุฒิภาวะถ้าเปรียบ5นิ้วเนี่ยสมองส่วนอารมณ์เหมือนนิ้วโป้ง4นิ้วนี้คือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยนะเอาห่อนิ้วเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้นึงเหมือนสมองเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆนิ้วโป้งเนี่ยมันถูก4นิ้วเนี่ยกำกับอยู่นะซ่อนอยู่ภายในอยู่นะ